สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับข่าวแรกนะครับคณะผู้แสวงบุญชาวเวียดนามได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งมีความประทับใจทั้งเรื่องของความสะอาดและเป็นระเบียบรวมไปถึงความกว้างใหญ่ของวัดพระธรรมกายที่เป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมของผู้มีบุญทั่วโลกครับคณะผู้แสวงบุญชาวเวียดนามจำนวน9ท่านนะครับซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศเวียดนามและนอกจากนี้บางท่านนะครับก็พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแสวงบุญเยี่ยมชมวัดต่างๆในประเทศไทยและในวันนี้นะครับมีแผนเดินทางไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีอีก6วัดโดยเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายเป็นแห่งแรกเนื่องจากเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และความกว้างใหญ่นะครับของวัดพระธรรมกายมาก่อนเมื่อเดินทางมาถึงนะครับคณะชาวเวียดนามก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากตั้งแต่แรกเห็นทั้งความกว้างใหญ่ของพื้นที่ความสะอาดและความเป็นระเบียบของวัดทางด้านผู้แทนคณะแสวงบุญชาวเวียดนามนะครับท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังนะครับว่าการเดินทางมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้สร้างความประทับใจและความปลาบปลื้มใจอย่างสูงสุดทั้งในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสันติภาพให้แผ่ขยายจากภูมิภาคอาเซียนไปสู่ระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นและรวมไปถึงผู้เข้าร่วมสนใจได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองครับที่จอร์เจียนะครับก็มีกิจกรรมของชาวท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมประมาณ53ท่านด้วยกันครับซึ่งแต่ละท่านก็ลงทะเบียนแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยทักทายกันด้วยรอยยิ้มนะครับมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์จากการทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจเรียกว่าเป็นการปรับใจให้สบายนั่นเองจากนั้นครับพระอาจารย์พระปลัดอนุชิตติขวีโรครับได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแนะนำวิธีการฝึกใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดทั้งวันตาม1ใน10ของการบ้าน10ข้อของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานั่นก็คือทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็มีการแชร์ข้อคิดดีๆนะครับเพื่อให้ชาวท้องถิ่นนั้นได้รับฟังเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนให้มีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจที่มานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียโดยชาวท้องถิ่นนะครับได้สะท้อนแล้วก็ได้เล่าความประทับใจให้ฟังว่าได้รับพลังใจรวมถึงความโปร่งโล่งเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการฝึกจิตใจให้สงบนิ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาได้เข้าถึงความสุขภายในใจอีกทั้งยิ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความดีสากลร่วมกันนะครับในระดับชุมชนอีกด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวัดพระธรรมกายมิเนโซตาสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนที่ร่วมบุญกุศลที่วัดรวมไปถึงติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์นะครับภาคเช้านะครับ

เริ่มต้นด้วยสาธุชนทุกท่านที่พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้เป็นสุขจากนั้นก็ร่วมกันกล่าวคำรัตนศีล5ภายในงานนะครับพระอาจารย์วันเฉลิมสมวังโสครับเป็นประธานสงฆ์ในการให้ศีลจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นก็เป็นการประกอบพิธีถวายหนังสือธรรมะพิธีถวายกิฬานเพศาริยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุลนวงศ์และกัลยาณมิตรคำเสาธรรมวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายหลังจากนั้นมีพิธีถวายกองบุญญาณภาณะครับโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตนะครับโดยมีกัลยาณมิตรกิจระวีธนะอิรัญญโรจน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีผู้แทนคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นได้เข้าสู่พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตแล้วก็นำสาธุชนทุกท่านหล่อเทียนพรรษาด้วยความปลาบปลื้มปิติใจจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเป็นการสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายมิเนโซตาสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครับนับถอยหลังเข้าสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับโดยในครั้งนี้ปีนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันพุธ29กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป้าหมายที่เราจะพิชิตชัยกันนะครับนั่นก็คือ 8,578 ล้านจบครับสุดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันเราจะได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกตกปัวตูมขององค์พระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียครับโดยกิจกรรมงานบุญครับจะจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้เริ่มขึ้นนะครับในเวลาตั้งแต่ 13:30 นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยศูนย์กลางพิธีจะจัดขึ้นณด้านหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานบุญนะครับหรือที่วัดพระธรรมกายก็ได้นะครับนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์02-831-1234ครับแล้วก็ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ของวัดพระธรรมกายก็ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ครับหรือที่ donate.tkcmain.org ได้เลยนะครับอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญครับเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานพระธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับกิจกรรมงานบุญนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทางต่างๆได้ตั้งต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรอินกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในต้นชั่วโมงถัดไปอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ

อันตรายของชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายความตายจะมาถึงเราในเวลาใดเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เพียงแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหรือหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายอีกเหมือนกันชีวิตมีเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายคุกคามอยู่ทุกอนุวินาทีเมื่อเกิดมาก็ค่อยๆแก่ไปตามลำดับและบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่ว่าใครก็หนีความตายไปไม่พ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าน้ำตาของผู้ที่ร้องไห้เพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันเสียอีกเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตกันนะจ๊ะให้มันฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมกัลยาณมิตรสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นมาก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตหมายมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดส่วนสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความมาเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ของภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุ

จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบและสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบอริยมรรคมีองค์8นี้คือข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหลายภพหลายชาติที่พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดมาสร้างบารมียังต้องอาศัยมิตรแท้ที่คอยให้สติกำกับอยู่เช่นกันเพราะเวลาที่เราลงมาสร้างบารมีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วมโนปนิธานที่เคยตั้งไว้อาจถูกอวิชชาก็มาบดบังดวงปัญญาในบางช่วงทำให้หลงลืมไปได้เหมือนกันฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยแนะนำตักเตือนใครได้มิตรแท้ชีวิตการสร้างบารมีก็จะปลอดภัยเหมือนได้รัตนะอันล้ำค่าที่สุดเพราะเขาจะนำพาเราไปสู่การได้รัตนะอันประเสริฐคือได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเหมือนดังเรื่องของสาตาคิริยักษ์และเหมวัตยักษ์ที่เป็นเพื่อนรักกันมาหนึ่งพุทธันดรแล้วในวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะมารับฟังชีวิตในสังสารวัฏของยักษ์สองสหายสืบเนื่องจากเมื่อวานหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่สาตาคิริยักษ์ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงมาชักชวนเหมวัตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนรักให้ไปฟังธรรมด้วยกันเหมวัตยักษ์ได้ถามถึงคุณสมบัติของพระบรมศาสดาหลายข้อด้วยกันเช่นถามว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่จะของเขาไม่ได้ให้แล้วหรือทรงห่างไกลจากความประมาทได้จริงหรือสาตาคิริยักษ์ตอบว่าเพื่อนถ้าจะถามให้มากความไปทำไมกันพระโตไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทรงสำรวมแล้วในสัตว์ทั้งหลายและทรงห่างไกลจากความประมาทพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วย่อมไม่ทรงละทิ้งโลกุตระฌานสมาบัติพระองค์ไม่ตรัสคำเท็จมีพระวาจาไม่หยาบคายและไม่ตรัสคำส่อเสียดตรัสคำที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะทรงกำหนดด้วยพระปัญญาพระองค์ไม่ทรงยินดีในการทั้งหลายและพระหฤทัยของพระองค์ก็ไม่ขุ่นมัวเหมวัตยักษ์ถามว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาจริงหรือทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงหรืออาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นสิ้นไปแล้วหรือสาตาคิริยักษ์ตอบว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและทรงมีจรณะบริสุทธิ์อาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นน่ะสิ้นไปหมดแล้วพบใหม่ของพระองค์นั้นไม่มีเหมวัตยักษ์ได้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มปีติยินดีคราวนี้กลับเป็น

ผู้ชักชวนสาตาคิริยักษ์และบริวารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับสรรเสริญด้วยจิตเลื่อมใสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นนักปราชญ์เป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ผู้เป็นดุจราชสีห์ผู้มาเสด็จมาสู่พบใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายแล้วจงทูลถามถึงธรรมเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมารกันเถิดเมื่อยักษ์ทั้งสองตนพร้อมด้วยบริวารไปถึงแล้วเหมวัฏยักษ์ก็เริ่มทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะผู้เจริญเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเอาไว้ทำไมโลกจึงมีแต่ความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดพระผู้มีภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนเหมวัตตะเมื่ออายตนะภายในและภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอายตนะเหล่านี้โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอกนั่นแหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมีอยู่โลกจึงเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมวัฏยักษ์ก็ได้ทูลถามต่อไปว่าอุปาทานที่เป็นเหตุให้โลกต้องเดือดร้อนน่ะเป็นไฉนข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกและบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ากามคุณ5ในโลกมีใจเป็นที่6เราประกาศแล้วบุคคลคลายความพอใจในกามคุณ5นี้ได้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านแล้วถ้าแม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่พวกท่านเหมือนเดิมเพราะบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยอาการอย่างนี้ยักษ์ทูลถามต่อไปว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอนบได้ใครย่อมไม่จมลงในอันนบที่ลึกไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วมีความหมายรู้ณภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามได้แสนยากผู้นั้นเว้นจากกามสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียได้มีความเพลิดเพลินในภพหมดสิ้นแล้วย่อมไม่จมลงในอันนบคือสงสารอันลึกยักษ์สองสหายได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองตามพุทธวิสัชนาจากนั้นก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจากที่มีผิวพรรณหยาบก็กลายเป็นยักษ์อริยเจ้าผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสขึ้นมาทันทีเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้กล่าวชมพระบรมศาสดาว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงแสดงเนื้อความได้อย่างละเอียดไม่มีความกังวล

ไม่คล่องแล้วในกามภพพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่คล่องแล้วในอาลัยแห่งกามทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะวันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้ฝ่ายยักษ์บริวาร 1,000 ตนที่ติดตามมาด้วยก็ถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะเหมือนกันได้เปล่งคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าพระองค์เป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกกราบพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมบดีจากนั้นยักษ์ทั้งหลายก็ทูลลาจากไปเห็นไหมจ๊ะประชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรจะทำให้เราได้ฉุกคิดถึงเป้าหมายดั้งเดิมคือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแม้เกิดประมาทพลาดพลั้งแต่ก็กลับลามชีวิตให้หวนกลับมาสู่ปณิธานเดิมได้ดังนั้นพวกเราทุกคนควรตระหนักถึงความมีกัลยาณมิตรมันแสวงหาและเข้าไปใกล้บัณฑิตเข้าไว้โดยเฉพาะมิตรแท้ภายในคือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงเราต้องปฏิบัติให้เข้าไปถึงท่านเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตการสร้างบารมีในสังสารวัฏจะได้สมบูรณ์และปลอดภัยดังนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีทุกคนจ้ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่134จากตอนที่แล้วมโหสถแจ้งถามพราหมณ์อนุเกวัฏว่า

เหตุใดจึงกล้าทำเช่นนั้นเล่าพรามอนุเกวัฏก็ตีบทแตกโดยทำสีหน้าฟึดฟัดตอบเสียงแข็งพูดจาประชดประชันมโหสถด้วยอาการเดือดดาลเต็มทนมโหสถได้สั่งทหารให้ช่วยกันจับอนุเกวัฏคว่ำลงแล้วเคี่ยนตีด้วยหวายจนหลังแตกเป็นริ้วรอยแล้วจึงมีบัญชาว่าพวกท่านจงไล่เขาไปยังที่ที่เขาปรารถนาจะไปแผ่นดินมิถิลาของพวกเราน่ะไม่ต้องการมีคนอย่างอนุเกวัฏคนเช่นนี้น่ะควรไปอยู่ในที่อื่นเว้นเสียแต่มิถิลานครสิ้นเสียงมโหสถบัณฑิตพวกทหารก็พากันฉุดลากตัวพรามอนุเกวัฏออกไปจากกองบัญชาการรบอย่างไม่ปราณีจากนั้นจึงได้ทำพิธีเนรเทศตามกฎมนเทียนบานโดยมุ่นผมอนุเกวัฏให้เป็นจุก5ยอมแล้วโรยผงอิฐลงบนกระบาลเอาพวงดอกกี้โถทัดไว้ที่หูแล้วพาขึ้นไปยังกำแพงเมืองจากนั้นก็ตีซ้ำด้วยซีกไม้ไผ่แล้วจึงนำตัวขึ้นนั่งในสาแรกโดยค่อยๆโรยหย่อนลงไปนอกกำแพงเมืองพร้อมกับช่วยกันไล่ตะเพิดเสียงดังโวกเวกทันทีที่พราหมณ์อนุเกวัฏถูกหย่อนลงมานอกกำแพงทหารของพระเจ้าจุลนีและเห็นสภาพของพราหมณ์อนุเกวัฏแล้วต่างก็เกิดความสงสารเพราะเข้าใจว่าพราหมณ์อนุเกวัฏคงถูกทรมานจริงๆต่างก็พากันเข้าห้อมล้อมถามโน่นถามนี่ด้วยความสงสัยใคร่รู้พราหมณ์อนุเกวัฏไม่ตอบแต่กลับแสดงอาการกระปรกกระเปรี้ยพูดขึ้นด้วยเสียงกระเซาว่าเจ้าเหนือหัวจุลนีน่ะประทับอยู่ที่ไหนได้โปรดเถิดพาเราไปเฝ้าเจ้าเหนือหัวของท่านเถิดพวกทหารปัญจาละได้ฟังดังนั้นจึงไม่มีความลังเลใจรีบพาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีอธิราชยังกองบัญชาการรบในทันทีเวลานั้นพระเจ้าจุลนีกำลังประทับอยู่เหนือพระราชบัลลังก์แวดล้อมด้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์พร้อมด้วยเหล่าอมาตย์มุขมนตรีครั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทหารกลุ่มนั้นพาตัวพราหมณ์อนุเกวัฏเข้ามานั่งอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ทรงพิจารณาดูลักษณะของพราหมณ์นั้นรูปนึงก็รู้ว่าเป็นบุคคลผู้ต้องปรับภาชนียกรรมถูกเนรเทศจากเมืองใดเมืองหนึ่งอย่างแน่นอนครั้นพระองค์ทรงสดับที่มาจากพวกทหารแล้วก็ทรงมีพระดำรัสถามพราหมณ์อนุเกวัฏด้วยพระองค์เองว่าเจ้าน่ะชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนกันพราหมณ์อนุเกวัฏเป็นผู้ฉลาดทั้งในด้านความคิดและคำพูดจึงกราบบังคมทูลด้วยอาการอ่อนน้อมว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเป็นอมาตย์กรุงมิถิลาชื่อว่าอนุเกวัฏพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าน่ะหรือเป็นอมาตย์แล้วนี่เจ้าทำผิดสถานใดฉะไหนจึงต้องถูกในประเทศด้วยเล่าพระองค์ตรัสซักขอเดชะข้าพระองค์ขอถวายคำสัตย์ความผิดนั้นเป็นเพราะข้าพระองค์มีเรื่องแตกร้าวกับมโหสถพระพุทธเจ้าค่ะอนุเกวัฏกราบทูลด้วยน้ำเสียงสะอื้นเหมือนเก็บความข้างแค้นไว้เต็มอกเราได้ยินข่าวเล่าลือมาว่า

มโหสถน่ะเป็นคนฉลาดในการปกครองบ้านเมืองคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาราษฎรเป็นอย่างดีจนใครๆต่างก็นิยมชมชอบยกย่องเชิดชูกันนักหนาแต่ฉะไหนเจ้าจึงกล่าวถึงมโหสถในแง่ร้ายอย่างนั้นเล่าพระองค์ตรัสไล่เลียงขอเดชะความดีก็ส่วนความดีแต่ส่วนใดที่เป็นความไม่ดีน่ะใครเราจะกล้าแพร่งพรายออกไปมโหสถน่ะเป็นคนมีพวกมากมีอำนาจมากและความมีอำนาจนั้นน่ะย่อมเป็นอิทธิพลทำให้สามารถปิดบังความชั่วร้ายต่างๆได้เหมือนแผ่นหินขนาดเคืองที่ทับหญ้าอยู่ย่าจะสามารถชำแรกแผ่นหินขึ้นมาปรากฏให้คนเห็นได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพรามเทวัตยกข้ออุปมาชัดเจนบัดนี้น่ะมิถิลานครมีมโหสถเป็นผู้เรืองอำนาจเหนือฟ้าไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ในมิถิลานครจึงเที่ยวสำแดงเดชข่มรัศมีใครๆไปเสียหมดทำราวกับเป็นสุริยะมณฑลที่ส่องแสงแผดกล้ากลบแสงเดือนแสงดาวและแสงใดๆในโลกแล้วอย่างนี้น่ะยังจะมีใครบังอาจเพ่งเล็งข้อเสียหายของมโหสถได้ล่ะพระพุทธเจ้าค่ะขืนทำเช่นนั้นก็จะเป็นอันตรายแก่ตนเหมือนคนที่จ้องมองตะวันที่กำจายรัศมีอยู่กลางหาวย่อมเป็นอันตรายแก่จักษุถึงกับมืดบอดได้นะพระพุทธเจ้าค่ะแต่เรื่องนี้นะหากจะว่าไปแล้วคนนอกคงไม่อาจล่วงรู้ถึงความในได้แน่ต่อเมื่อเป็นคนในนั่นแหละจึงจะทราบความเป็นไปได้อย่างถูกต้องแท้จริงพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับเพียงเท่านั้นก็ทรงเข้าพระทัยในทันทีว่าพราหมณ์อนุเกวัตคงได้รู้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามของมโหสถจึงกล้าเปิดเผยความผิดของมโหสถโดยไม่กลัวเกรงแต่แล้วจึงถูกมโหสถเบียดเบียนบีบคั้นกลั่นแกล้งให้ต้องมาตกที่นั่งลำบากทุกทรมานอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่เพื่อให้ทรงแน่พระทัยพระองค์จึงทรงสอบถามต่อไปว่าแล้วความเป็นไประหว่างท่านกับมโหสถล่ะเป็นอย่างไรท่านยังไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยว่าเหตุใดน่ะมโหสถจึงขับไล่สายส่งท่านพราหมณ์อนุเกวัตจึงกุเรื่องขึ้นตามอุบายว่าขอเดชะก่อนโน้นน่ะมโหสถยังไม่ได้ขึ้นเป็นใหญ่จึงคิดกำเริบเสิบสารอาศัยพวกข้าพระองค์ที่เคยมีอำนาจมาก่อนน่ะเป็นบันไดไต่เต้าก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้เรืองอำนาจจนใครๆต่างก็ต้องยำเกรงไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงยำเกรงมโหสถอย่างยิ่งถึงกับปลดอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมิถิลานครทั้งสี่ออกแล้วแต่งตั้งมโหสถขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีอำนาจเสร็จขาดในการจัดการบริหารบ้านเมืองมีอำนาจเหนือประชาชนชาววิเทหรัฐและดูเหมือนจะอยู่เหนือพระเจ้าวิเทหราชซะอีกมิใช่เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยมโหสถแต่เป็นเพราะถูกมโหสถบังคับอาศัยฐานอำนาจที่มีอยู่คุมสมัครพรรคพวกมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลยุยงแกนบังคับให้ทรงถอดยศและปลด

ปุโรหิตาจารย์คนสำคัญออกจากราชวังซึ่งก็เป็นพวกที่ต่อต้านมโหสถมาตลอดรวมถึงอำมาตย์เก่าแก่อย่างข้าพระพุทธเจ้าออกเสียจากตำแหน่งทำให้ข้าพระพุทธเจ้ากลายเป็นคนไร้ที่พึ่งพิงจึงต้องออกมาทำมาหากินตามประสายากพระเจ้าวิเทหราชล่ะก็ทรงตกอยู่ในฐานะที่ต้องทรงจำยอมในที่สุดพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนหุ่นที่ถูกมโหสถเชิดเท่านั้นแต่คนอย่างข้าพระองค์น่ะไม่มีวันยอมเป็นอันขาดดังนั้นจึงไม่เคยกินเส้นกับมโหสถเลยเพราะต่างก็ถือกันคนละขั้วเหมือนฟากฟ้ากับท้องทะเลที่ไกลกันลิบลับฉะนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีมีพระพักตร์แจ่มใสแสดงว่าทรงเข้าพระทัยเรื่องราวทั้งหมดเท้าเธอจึงตรัสว่ามิหน้าเราถ้าทางท่านจะไม่พอใจมโหสถเอามากทีเดียวคารมของพราหมณ์อนุเกวัตสามารถหวานล้อมพระหทัยของพระเจ้าจุลนีได้อย่างแนบเนียนทีเดียวส่วนว่าพราหมณ์อนุเกวัตจะงัดไม้ตาอย่างไรที่ทำให้พระเจ้าจุลนีทรงหมดความเคลือบแคลงสงสัยและทรงเชื่ออย่างสนิทใจในตัวพราหมณ์อนุเกวัตโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

อาคนที่สองของลูกเกิดในครอบครัวที่ยากจนจึงทำให้มีโอกาสทางการศึกษาน้อยคือเรียนจบเพียงแค่ชั้นป.4 คุณอาเป็นผู้หญิงซื่อที่ไม่มีลักษณะผู้นำใดๆเลยหลังจากคุณอาแต่งงานมีลูกแล้วไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนคุณอาก็ทั้งรักและทนุถนอมตั้งใจเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีทุกอย่างส่งเสริมลูกๆเรียนจบถึงขั้นปริญญาตรีกันทั้ง3คนโอ้เก่งเนาะคนโตเป็นชายคนกลางเป็นชายคนเล็กเป็นหญิงแต่ไม่ทราบว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรคะในช่วง6ปีให้หลังคุณอามีปากเสียงทะเลาะกับลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กของเธออย่างรุนแรงเกือบทุกวันเลยบางทีก็วันละหลายๆครั้งจนลูกคนโตและคนเล็กพากันเกลียดคุณอาซึ่งเป็นแม่ผู้มีพระคุณที่สุดของตัวเอง

คือหากแม่จะใช้ลูกจ้างทำอะไรบ้างลูกจ้างก็จะไม่ยอมทำให้และหากแม่จะแสดงความเห็นอะไรขึ้นมาบ้างลูกทั้งสองคือคนโตและคนเล็กก็จะแผดเสียงตวาดอย่างก้าวร้าวว่าหุบปากใครใช้ออกความเห็นไม่รู้เรื่องแล้วจะพูดคือพูดง่ายๆกับแม่จะพูดอะไรเนี่ยเป็นผิดหมดเลยแล้วจะถูกดูถูกหาว่าโง่เรียนน้อยแต่ถึงแม้การทะเลาะกันจะรุนแรงสักปานใดสามีของคุณอาก็ไม่เคยห้ามปรามลูกๆที่ทำกับแม่อย่างนี้นำซ้ำให้ท้ายลูกเสียอีกบางครั้งคุณอาเนี่ยทนไม่ไหวก็จะพยายามพูดให้ลูกหยุดว่าอย่าทำอย่างนี้กับแม่นะลูกนะระวังจะตกนรกแม่ก็พูดดีๆเนี่ยซึ่งลูกของคุณอาก็จะรีบสวนกลับทันควันเลยแล้วตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไงการเถียงกันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าด้วยเหตุผลใดทำไมสมาชิกในครอบครัวคุณอาไม่มีใครห่วงใยคุณอาเลยแม้เวลาออกไปทานข้าวนอกบ้านกันคุณอาก็เป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งไว้ถึงแม้พากันกลับมาจากทานข้าวแล้วก็ไม่ยอมซื้ออาหารอะไรมาให้คุณอากินด้วยแต่กลับซื้ออะไรติดมาติดมือมาฝากลูกจ้างในบ้านแทนบ่อยครั้งที่คุณอาต้องร้องไห้บางทีร้องจนไม่มีน้ำตาซึ่งก็สมควรอยู่หรอกค่ะเพราะคนที่ทำกับคุณอาคือลูกแท้ๆที่คุณอารักมากกว่าชีวิตตัวเองซะอีกคุณอาจึงได้แต่ตรอมตรมจมน้ำตาเรื่อยไปอยู่อย่างนี้โอ้โหชีวิตอับเฉาจริงเมื่อคุณอาคนที่สองทุกข์ตรงขนาดนี้จึงได้โทรมาระบายความทุกข์นี้ให้คุณอาคนที่สามของลูกฟังท่านจึงได้

โอ้โหชีวิตอับเฉาจริงเมื่อคุณอาคนที่สองทุกข์ตรงขนาดนี้จึงได้โทรมาระบายความทุกข์นี้ให้คุณอาคนที่สามของลูกฟังท่านจึงได้แต่แนะนำให้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งถูกต้องจ้ะแล้วก็แอบติดยังเป็นที่ระบายความทุกข์ที่ไว้ใจที่สุดของคุณอาคนที่สองอีกด้วยและด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณอาคนที่สามมักจะเครียดแทนพี่สาวของเธอไปด้วยแต่โชคดีค่ะที่คุณอาคนที่สามเป็นคนมีธรรมะเข้าใจเรื่องบุญเพราะมีโอกาสศึกษาธรรมะมากกว่าคนอื่นอีกทั้งเธอก็ยังไม่แต่งงานทำให้ไม่มีภาระและปัญหาครอบครัวในช่วงแรกที่คุณอาคนที่สามมาวัดพระธรรมกายใหม่ๆเธอจะป่วยต้องอาเจียนเวียนหัวหรือไม่สบายทุกครั้งไปจนคนรอบข้างบอกว่าทำมาแล้วต้องป่วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาดีกว่าไม่ต้องมาดีกว่าอย่าพูดอย่างนี้บอกมาอีกแล้วเดี๋ยวจะหายต้องพูดอย่างนี้คุณยายก็ได้สารยุติอธิษฐานขอกับคุณยายอาจารย์ให้เธอหายซึ่งคุณยายก็โอเคอัศจรรย์มากหายจริงๆและก็ไม่เป็นอีกเลยทำให้สามารถมาวัดได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะคุณปู่ลูกเป็นคนใจบุญเวลาลูกไปชวนท่านทำบุญอะไรท่านก็จะทำท่านเคยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแต่หลังจากทำบายพาสแล้วท่านอยู่ต่อได้อีก10ปีแต่จากนั้นท่านก็หกล้มศีรษะกระแทกมีเลือดออกในสมองอาการทรุดหนักลงอีกจนต้องเข้าห้อง ICU ห้องฉันเห็นเธอนี่แหละซึ่งในช่วงนี้เองลูกได้ทำหน้าที่ชวนให้ท่านสร้างพระธรรมกายประจำตัวโดยนิมนต์พระอาจารย์ไปรับปัจจัยถึงโรงพยาบาลนี่เรามีสวัสดิการส่งถึงโรงพยาบาลโดยคุณปู่ถวายเองกับมือนับจากนั้นเองคุณปู่ก็มีอาการดีขึ้นมากอย่างน่าประหลาดจะพูดเหมือนเปลวเทียนวูบสุดท้ายของชีวิตก็ได้ซึ่งก็ทำให้ท่านอยู่ต่อมาได้อีก6วันแต่การที่คุณปู่จะเสียชีวิตคุณอาคนที่สามของลูกก็ได้มาขอขมาลาโทษคุณปู่โดยกระซิบบอกท่านที่ข้างๆหูจากนั้นคุณปู่ก็ทำน้ำตาไหลแล้วไม่นานนักคุณปู่ก็จากไปอย่างสงบด้วยวัย82ปีคุณย่าของลูกเป็นคนขยันทำบุญตามประเพณีชอบไหว้เจ้ามาช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณย่าป่วยเป็นอัมพฤกษ์อยู่6ปีโดยมีคุณอาคนที่สามเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดวาระสุดท้ายคุณย่าจากไปในวัย60ปีส่วนตัวลูกเองเป็นพี่สาวคนโตและมีน้องชายสุดที่รักมากอีก1คนเราทั้งสองเกิดมามีชีวิตที่เพอร์เฟคเพียบพร้อมและสุขสบายทุกอย่างโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะเพราะคุณพ่อแม่สร้างทุกอย่างไว้ให้แล้วลูกจึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือเรียนหนังสือเรียนจนกระทั่งถึงชั้นม.3อยู่ไม่ดีลูกก็มีอาการเบื่ออาหารและอาเจียนอย่างทรมานจะหมดเลี่ยวหมดแรงต้องเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งถึงช่วงเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมชมรมพุทธตั้งแต่ปี 1ถึงปี 4ซึ่งก็แปลกมากๆค่ะตอนช่วงที่ทำกิจกรรมชมรมพุทธนี่เองอาการเครียดอย่างนี้ของลูกหายเป็นปลิดทิ้งทั้งที่การเรียนมหาลัยก็หนักและเครียดกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ลูกไม่อะไรจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นอีกทั้งในปี 4ต้องรับผิดชอบชมรมในฐานะประธานชมรมพุทธอีกด้วยแต่ลูกก็ไม่เครียดเลยเนี่ยเป็นประธานชมรมพูดที่มันดีอย่างนี้หลังจากลูกเรียนจบแล้วก็ตัดสินใจกันมาเป็นอุบาสิกาที่วัดอ๋อเป็นอุบาสิกาในวัดนี่เนาะซึ่งก็ได้รับบุญดูแลเรื่องคนดูแลเรื่องคนเหมือนตอนที่ทำงานชมรมพุทธเช่นดูแลน้องชมรมพุทธกว่า50สถาบันเป็นพี่เลี้ยงบัณฑิตแก้วมีน้องๆในความดูแลหลักร้อยตลอดพูดง่ายๆคือ

ตั้งแต่รับบุญมาลูกมักจะต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องคนหลังจากลูกเข้าวัดแล้วลูกก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวและที่บ้านจนทุกคนเข้าใจวัดทำบุญทุกบุญที่ลูกชวนและดู DMC แต่ในช่วงระยะหลังๆ

ค่อยจะยอมนั่งสมาธิเลยค่ะเพราะท่านมักจะบ่นว่าปวดปวดเอวปวดขาเป็นโรคนอนไม่หลับเมื่อลูกชวนทำบุญอะไรท่านก็จะทำบุญทุกบุญที่ลูกชวนค่ะคำถามบุพกรรมใดทำให้คุณอาคนที่สองต้องมีปากเสียงกับลูกคนโตและคนเล็กคุณอาและลูกสองคนนี้ผูกเวรกันมาหรือไม่อย่างไรคุณอาต้องแก้ไขบุพกรรมนี้อย่างไรและควรจะแก้ไขเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้อย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้คุณอาคนที่สองถึงถูกกีดกันไม่ให้ดูดาวธรรมต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้คุณอาคนนี้สามารถมาวัดและมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้มากกว่านี้คะเหตุใดสามีคุณอาจึงให้ท้ายลูกทั้งสองและลูกของคุณอาทั้งสองจะต้องไปรับใช้วิบากกรรมนี้อย่างไรไม่ถ้าไม่กินเวลาจะขยายความแต่มันกินเวลาเดี๋ยวมันจะดึกและการทำกรรมกับแม่แบบที่บาปหนักเท่ากับหรือต่างจากทำกับพระอรหันต์หรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้คุณอาคนที่สามเป็นโสดและไม่รวยเป็นโสดแต่ไม่รวยบุพกรรมใดทำให้ช่วงแรกที่มาวัดพระธรรมกายคุณอาคนที่สามต้องป่วยโสดป่วยไม่รวยแล้วทำไมจึงหายป่วยได้หรือแต่โสดก็ไม่รวยหลังจากที่ฐานขอกับคุณยายอาจารย์ตอนคุณปู่ใกล้เสียชีวิตคุณอาคนที่สามได้ขอขมาคุณปู่รับรู้ไหมคะถ้ารับรู้คุณปู่คิดอย่างไรในกรณีคนใกล้ตายควรจะขอขมาดีหรือพูดให้ท่านนึกถึงบุญดีคะและหลักวิชาตามหลักวิชาแล้วควรจะขอขมาตอนไหนถึงจะเหมาะสมคะเออถามดีนี่ก่อนตายคุณปู่มีกตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทั้งคุณย่าเป็นอัมพฤกษ์ทำให้คุณอาคนที่สามต้องมามีหน้าที่ในการดูแลคุณย่าเด็กคะคุณย่าตายแล้วไปไหนตอนนี้ทำเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไหมคุณย่าชอบไหว้เจ้ามากตอนนี้ตายแล้วท่านคิดอย่างไรกับบุญสร้างองค์พระคะแล้วคุณย่าอยากให้ทำบุญสร้างองค์พระไปให้อีกไหมคะบุญใดทำให้ลูกและน้องชายเกิดมาในครอบครัวที่เพอร์เฟกต์เพียบพร้อมทุกอย่างคะและบุพกรรมใดทำให้ลูกทานข้าวไม่ได้และเจียนอย่างหนักเหตุใดลูกมักจะต้องมารับบุญเกี่ยวกับการดูแลคนมาโดยตลอดลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายกับเขาบ้างไหมคะ แล้วได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะกี่รอบคะบุพกรรมใดคุณแม่จึงเป็นโรคปวดขานอนไม่หลับต้องแก้ไขอย่างไรและลูกต้องทำอย่างไรไปทั้งคุณแม่และคุณพ่อมาวัดทุกอาทิตย์คะแล้วทำไมคุณแม่ถึงจะยอมนั่งสมาธิคะคุณแม่คุณพ่อน้องชายและคุณอาคนที่สองคนแรกสามเคยสร้างบารมีกับบุคคลนั้นมามากน้อยต่างกันแค่ไหนน้องชายมีบุญบวชตลอดชีวิตไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณอาคนที่สองมีปากเสียงกับลูกคนโตและคนเล็กเพราะเรื่องนี้มีเหตุที่มีผลอย่างนี้กรรมในอดีตคุณอานะมีกรรมในอดีตที่ชาติหนึ่งเกิดเป็นผู้ชายมีนิสัยเกเรชอบด่าว่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบคายคล้ายๆอย่างนี้แหละอีกทั้งมีนิสัยเจ้าชู้มองมีภรรยาก็เหยียบย่ำดูถูกด่าว่ากดขี่ภรรยาเสมอก็เป็นภาพในอดีตของตัวล่ะอีกทั้งมีทาสรับใช้อยู่ในบ้านซึ่งเป็นพี่น้องกันท่านในชาตินั้นที่เกิดเป็นผู้ชายก็ได้กดขี่ข่มเหงทาสทั้งสองอยู่เสมอจนทำให้ทาสพี่น้องทั้งคู่คิดแค้นผูกเวรว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำตอบแทนแค้นนี้ให้ได้นี่ดังนั้นเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ตามวงจรของวัฏฏะทาสทั้งสองก็มาเกิดเป็นลูกคนโตและคนเล็ก

ส่วนท่านมาเกิดเป็นแม่และกรรมนั้นน่ะก็บันดาลให้มาโดนบ้างจ้ะนี่ไม่ใช่การผูกเวรมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องแก้ไขคือให้อดทนนะจ๊ะในสิ่งที่เขาก็ทำนั่นแหละทำเฉยๆซะเนี่ยทำเฉยๆดิจ๊ะทำเฉยๆนิ่งๆอยากด่าก็ด่าไปอย่าให้มันโดนตัวก็แล้วกันด่าดีก็ตีแล้วยิ่งเราเข้าใจเรื่องวิบากกรรมเหล่านี้ก็ให้อภัยซะก็เราทำของเรามาเองเนี่ยเวรจะได้ระงับไปแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอธิษฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะวิธีที่จะพ้นวิบากกรรมมีทางเดียวคือสั่งสมบุญคุณอาคนที่สองถูกกีดกันไม่ให้ดูดาวธรรมเพราะในอดีตก็ไม่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนทำความดีเลยแถมกีดกันคนไม่ให้มาทำความดีอีกด้วยมาส่งผลจ้ะเวลาเราจะทำความดีก็เลยโดนเขากีดกันบ้างและอีกสิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรให้ด้วยจะให้มาวัดศึกษาธรรมก็ต้องมีใครไปชักชวนให้ท่านมาวัดจ้ะไปบอกท่านโดยที่ยังไม่ให้ทางบ้านรู้จะได้ไม่มีใครขัดขวางต้องแอบมุบมิบทำความดีลักลอบทำความดีไปก่อนเมื่อท่านได้มาวัดมาศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงที่พึ่งภายในแล้วพบความสว่างพบดวงธรรมพบพระภายในแล้วท่านจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีความทุกข์ใจเลยสามีคุณอาคนที่สองให้ท้ายลูกสองคนเพราะกรรมเก่าของคุณอาคนที่สองดังกล่าวแล้วจ้ะที่ทำกับภรรยาเนี่ยตอนสมัยเกิดผู้ชายแล้วก็ได้บันดาลให้มาเจอสามีแบบลูกเอ้ยเจอสามีและลูกแบบนี้จ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละลูกคุณอาคนที่สองทั้งสองคนจะมีวิบากคือคนโตคนเล็กเนี่ยเมื่อใกล้ตายก็จะเห็นกรรมนิมิตที่ทำกับมารดาอย่างนี้ก็จะทำให้คตินิมิตเนี่ยดำมืดแล้วก็ดำดิ่งไปมหานรกขุมสี่จะถูกทันทรมานมากเช่นจะถูกนายนิริบาลเอาครีมเหล็กร้อนมาดึงลิ้นออกและตัดด้วยมีดแล้วถอนฟันออกทีละซี่และแปลงลวดเหล็กร้อนทะลวงเป็นต้นนี่ๆจะเจออย่างนี้แหละเป็นต้นนะจ๊ะจริงเจออีกเยอะแยะเลยตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนอยู่ยาวนานหลายพันล้านล้านปีแล้วก็จะไปตามขั้นตอนของการลงทันเมื่อกรรมเบาบางลงคือมาจากอุสทัคือไปสู่อุสทนรกไปยมโลกไปโดนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่มันเบาลงไปแล้วก็มาเป็นอสุรกายที่มีพิกลพิการครึ่งสัตว์ครึ่งคนตามที่ตัวด่าคุณแม่ไว้ว่าอย่างไรไอ้เข้ก็จะเหมือนอย่างนั้นปากก็จะมีนอนชอนชัยโอ้ยทุกข์ทรมานมากเป็นต้นเป็นกรรมหนักมากเหมือนทำกับพระอรหันต์จ้ะแล้วท่านได้ชื่อเป็นพระอรหันต์ในบ้านคุณอาคนที่สามเป็นโสดและไม่รวยเพราะในอดีตเคยมีครอบครัวและมีความทุกข์จากการมีครอบครัวดังนั้นจึงอธิษฐานว่าสาธุภพชาติต่อไปขออย่าได้มีครอบครัวเลยและให้ได้อยู่เป็นโสดจ้ะส่วนที่ไม่รวยเพราะทำทานมาน้อยจ้ะคุณปู่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแต่ว่าเมื่อทำบายพาสอยู่ธรรมได้อีก10ปีพระกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าและใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไปมาส่งผลแต่บุญที่ทำในปัจจุบันที่ตัวลูกชวนทำอย่างสม่ำเสมอนำมาส่งผลให้ท่านมีชีวิตรอดต่อมาได้อีก10ปีจ้ะชวนท่านทำบุญใช่ไหมจ๊ะท่านเพ้อเห็นพระสีทองแล้วมีอาการดีขึ้นทันทีที่สร้างพระและอยู่ต่อมาได้อีก6 วันพระใจท่านผูกพันกับบุญที่สร้างพระจึงทำให้ท่านเป็นเห็นกรรมนิมิตเป็นพระสีทองไม่ใช่เพ้อและการดีขึ้นเพราะบุญสร้างพระมาหล่อเลี้ยง

เอาไว้แต่ว่าอายุสังขารท่านอยู่ได้แค่นั้นแล้วก็หมดอายุไขแล้วตอนคุณปู่ใกล้จะเสียชีวิตคุณอาคนที่สามได้มาขอเข้ามาท่านท่านก็มาคอยจะรับรู้แล้วล่ะการจะขอเข้ามาควรจะทำตอนที่ผู้มีพระคุณยังแข็งแรงและรู้ตัวดีจ้ะต้องทำตอนแข็งแรงแต่ว่าเมื่อท่านใกล้จะละโลกและควรจะแนะนำเรื่องบุญกุศลและธรรมะจึงจะถูกหลักวิชาก่อนตายคุณปู่มีกตินิมิตสว่างพระใจท่านนึกถึงบุญออกทำให้บุญส่งผลตายแล้วด้วยการหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส 3เป็นเทพบุตรสุดหล่อด้วยบุญที่ทำในพุทธศาสนาและหมู่คณะจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วตอนนี้ท่านยิ้มไปยิ้มมาปลื้มปิติยิ้มดีนั่งยิ้มชมทิพยสมบัติแล้วท่านฟ้ามาบอกว่าเพราะลูกและหลานคนนี้จึงทำให้ท่านได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิ้มไปยิ้มมาคุณย่าเป็นอัมพฤกษ์เพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารและไหว้เจ้าฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะคุณอาคนที่สามมาดูแลท่านเพราะท่านไม่มีครอบครัวอีกท่านเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีจ้ะคุณย่าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้าลูกและน้องชายกับบรรดาครอบครัวที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างเพอร์เฟกต์เพราะแน่ดีทั้งสองคนได้ทำทานเอาไว้ดีแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนทำความดีพอทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ดีด้วยเกิดในครอบครัวที่ดีสนับสนุนการสร้างหรือไม่เป็นอุปสรรคการสร้างบารมีบุญนี้จึงนำมาเกิดในครอบครัวที่เพียบพร้อมทุกอย่างจ้ะตอนเด็กลูกทานข้าวไม่ได้และเจียนอย่างหนักเพราะมีติดนิสัยข้ามชาติมาที่ว่าเมื่อจะทำอะไรแล้วมักจะจริงจังซีเรียสตั้งใจมากเกินไปจึงทำให้เครียดโดยไม่รู้ตัวลูกก็ต้องนั่งธรรมะแผ่เมตตาให้มากๆใจจะได้ใสๆไม่เป็นโรคเครียดอีกจ้ะอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องบุญและธรรมะจ้ะลูกต้องมารับหน้าที่ดูแลคนมาตลอดเพราะในอดีตชอบทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนทำความดีและดูแลคนมาคล้ายๆชาตินี้นะโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาไม่ได้เป็นทหารเป็นกุลบุตรในตระกูลเศรษฐีแต่ว่าได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตได้มีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมก็ถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แล้วเพราะเห็นองค์พระนี่แหละจึงได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบแล้วก็ได้บวชพระทั้งสองรอบแต่ขณะบวชพระสองรอบมาแล้วชาตินี้เจอวิบากมารตอนก่อนมาเกิดเนี่ยที่มารเอากรรมกาเมเจ้าชู้ที่ใกล้จะหมดกำลังส่งผลแล้วเนี่ยกรรมกาเมเจ้าชู้เนี่ยเอามาเสริมเติมต่อวิบากกรรมเก่าที่ใกล้จะหมดกำลังแล้วเติมกรรมกาเมเข้าไปอีกนี่พญามารตัวร้ายจึงทำให้ชาตินี้มาเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังมีนิสัยในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะเป็นพระมาสองชาติเอ้ยสองครั้งในพุทธันดรที่ผ่านมาจึงได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยและได้ประพฤติพรหมจรรย์คุณแม่เป็นโรคปวดขานอนไม่หลับเพราะกำเนิดอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ผูกมัดขาสัตว์เพื่อฆ่าขายและส่งสัตว์ขายให้เขาเอาไปฆ่าจึงทำให้ปวดขาแล้วท่านก็เกิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจึงทำให้ท่านนอนไม่ค่อยจะหลับท่านเบื่อท่านรำคาญโรคภัยไข้เจ็บเ
เป็นพ่อคุณแม่น้องชาและคุณอา

คนที่สองสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงจ้ะส่วนน้องชายมีบุญบวชช่วงสั้นแต่ก็มีบุญบวชช่วงยาวบ้างผังยังไม่หนานั่นจากนี้ถ้าจะบวชตลอดชีวิตก็โอ้ต้องใช้กำลังใจสูงตั้งใจมั่นให้แน่วแน่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีนั่นแหละชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบลีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเนออย่างที่ทบทวนโอวาทไปเมื่อกี้นี้ว่าบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนั้นเป็นบุญใหญ่จริงๆไม่ใช่ล้อเล่นเรื่องนี้ถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังเข้าไม่ถึงวิชาธรรมกายเรื่องบูชาข้าวพระอย่างที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมจึงว่าอย่างนั้นย่อๆสั้นๆจากการที่ถ้าเราได้อ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกของเรานั้นเมื่อการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นการสังคายนาที่ไม่มีการจดจารึกเป็นตัวอักษร แต่ว่าเมื่อประชุมพระอรหันต์กันปฐมเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกรวมพระอรหันต์กันคัดเลือกพระอรหันต์มา500รูปมีพระมหากัสสปะเถระเป็นพระผู้ใหญ่เป็นประธานในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกคำว่าสังคายนาช่วยโน้ตเอาไว้ด้วยสังคายนาแปลว่าสวดพร้อมกันเป็นยังไงคือสมัยพุทธกาลนั้นนะเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเทศแต่ละครั้งก็มีผู้ฟังไม่เท่ากันครั้งนี้อาจจะมีผู้ฟังสัก5รูป10รูปอีกครั้งหนึ่งมีผู้ฟังเป็นพันเป็นหมื่นครั้งต่อมามีฟังกันทั้งเมืองบางครั้งมีฟังรูปเดียวบางครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเทศที่เรื่องซ้ำกันด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเมื่อผู้ฟังต่างกลุ่มกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็

ย่อความและขยายความให้พอเหมาะพอดีกับผู้ฟังเช่นมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นแม่บทคำสอนคำเทศในพระพุทธศาสนาที่พวกเราท่องกันได้นั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิบางท่านพระองค์ตรัสแค่นี้เข้าตามทันเข้าใจตามทันทำได้ทันทีหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เลยได้แต่บางท่านตรัสครบทั้ง8ข้อนี้แล้วยังงงอยู่ปัญญายังไปไม่ถึงพระองค์ก็ต้องขยายความให้พอเหมาะกับสติปัญญาเขาแต่บางท่านสติปัญญาเฉียบแหลมมากพระองค์ไม่ต้องเทศครบทั้ง8ข้อเทศย่อๆสั้นๆเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินพูดเพียงเท่านี้เป็นการย่อเอามรรคมีองค์8มาเรียบร้อยแล้วก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังเทศกันแต่ละครั้งละครั้งนั้นน่ะก็แม้นเรื่องเดียวแต่มีการย่อความมีการขยายความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่จะรวบรวมคำสอนจึงต้องคัดเลือกเอาพระอรหันต์มาถึง500รูปด้วยกันมาประชุมพร้อมกันมีพระมหากัสสปะเป็นประธานพระอานนท์แล้วก็พระอุบาลีก็เป็นผู้ช่วยองค์สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอานนท์พระองค์นี้พระอรหันต์องค์นี้เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่นะได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นอุปัฏฐากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็บอกว่าเป็นเลขาส่วนพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเวลาได้รับแต่งตั้งให้รับหน้าที่นี้ท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความรอบคอบเป็นเลิศคือเต็มใจที่จะรับทำหน้าที่งานเลขาส่วนองค์ให้พระสัมมาแต่พอแห่งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อะไรท่านฝึกตัวเองมามากข้ามภพข้ามชาติก็ฝึกตัวเองมามากชาตินี้ก็อยู่ในรั้วในวังเป็นพุทธอนุชาด้วยมีประสบการณ์ในการบริหารในการปกครองบ้านเมืองมามากเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระให้เป็นเลขาส่วนพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้งานเลขาของท่านสมบูรณ์ท่านขอสิทธิพิเศษเลยอันนี้อยากฝากไว้กับใครที่ทำงานเลขาไม่ว่าเลขาส่วนไหนขอสิทธิพิเศษกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไปเทศที่ไหนแล้วท่านไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากติดธุระหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ให้ไปทำงานที่อื่นก็ตามทีเมื่อพระสัมมา

พระพุทธเจ้าไปเทศในที่นั้นๆแล้วขอความกรุณาเป็นพิเศษอยู่หลายข้อแต่ข้อที่สำคัญคือถ้าท่านไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ขอนะขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศบทนั้นน่ะไปเทศให้ใครฟังก็ไม่รู้ละเทศบทนั้นน่ะซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ท่านฟังขอกันอย่างนั้นเลยตรงนี้ฝากใครที่ทำงานด้านเลขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระอานนท์ว่ามีเหตุผลอย่างไรพระอานนท์ตอบดีเหตุผลมีสั้นๆคือในเมื่อท่านเป็นเลขาซึ่งถือว่าใกล้ชิดกับพระองค์แล้วแต่ว่าพอดีงานนั้นไม่ได้ไปด้วยพระองค์เทศอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครมาถามเรื่องนั้นเข้าว่าในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายังไงถ้าบอกไม่รู้เรื่องเลยไอ้อย่างนี้จะเสียหายทั้งตัวท่านเองและเสียหายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรกันไปเอาเลขาโง่ๆมาได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยพระสัมมาจะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถูกตำหนิได้ไปเลือกเอาเลขาอะไรมาเป็นอย่างเหมือนเป็นอย่างกังเอาตามตัวแล้วไม่รู้เรื่องและตัวท่านเองก็จะเสียว่าทำไมไม่ติดตามเรื่องราวอะไรให้ดีเพราะฉะนั้นจึงขอพรตรงนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเทศที่ไหนถ้าท่านไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ขอให้กลับมาเทศให้ท่านฟังเนี่ยอีกยกอีกกันหนึ่งเพราะฉะนั้นในการสังคายนาพระไตรปิฎก เมื่อคัดเลือกพระอรหันต์ที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมได้มาแล้ว500รูปแล้วรูปที่ขาดไม่ได้คือพระอานนท์คือพระอานนท์ท่านก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมานี่ท่านได้ฟังอย่างนี้อย่างนี้อ่ะใครได้ฟังเรื่องนี้แล้วมีความจำหรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมีไหมถ้ามีก็ตรวจสอบกันจนกระทั่งตรงกันแล้วไม่คลาดเคลื่อนกันแล้วก็สวดพร้อมๆกันในเรื่องนั้นสวดพร้อมๆกันทั้ง500รูปนี่เรียกว่าสังคายนาสังคายนาแปลว่าตรวจสอบแล้วก็เอามาสวดพร้อมๆกันสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งกันไปในพระอรหันต์500รูปพระอรหันต์กลุ่มนี้แบ่งเอาจำนวนเท่านี้พระสูตรเอาไปสวดกันที่วัดของตัวเองแบ่งกันไปอย่างนี้ธรรมะทั้ง 84,000 ข้อก็แบ่งกันไปจะกี่วัด

ก็ตามทีหลวงพ่อจำไม่ได้หมดแบ่งกันแล้ววัดนั้นๆก็เอาไปสวดเอาไปท่องกันเป็นแม่บทแล้วก็กระจายกันไปทั่วต่อมาผ่านไปร้อยปีความจำชักคลาดเคลื่อนชักไม่ค่อยจะลงกันอ้าวมาประชุมกันอีกแล้วก็สวดตรงกันไหมแต่ละวัดต่างๆที่กระจายกันไปแล้วน่ะสวดเอามาทดสอบเอามาทบทวนพอตรงกันเรียบร้อยก็สวดพร้อมกันอ่ะนี่ก็เป็นการสังคายนาครั้งที่สองทำกันอย่างนี้ผ่านไปอีก50ปี100ปีก็มาชักคลาดเคลื่อนกันอีกแล้วก็เอามาประชุมกันแล้วก็มาสวดพร้อมกันอีกถ้าไม่ตรงกันทบทวนแล้วใครกันแน่ใช่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันตรงไหนปรับกันท่านตรงอังละครั้งสี่ครั้งแรกเป็นการสังคายนาที่ไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษรเขาเรียกว่ามุขะปาทะมุขะปาทะใช้จำกันแล้วก็ท่องกันแต่ครั้งต่อมาครั้งที่สี่ถ้าจำไม่ผิดมีการจารึกเป็นตัวอักษรในการจารึกนี่เองก็ปรากฏว่าเนื่องจากพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติเคร่งครัดในการนั่งสมาธินั่งภาวนาท่านเหล่านี้ท่านไม่ถนัดในการในเรื่องของอักษรศาสตร์เพราะจากนั้นจะให้มันนั่งเขียนมันช่วยกันจารึกท่านไม่ถนัดท่านก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแต่พระที่เชี่ยวชาญในด้านปริยัติหรือด้านการศึกษาเหตุนี้ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งนี้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติจึงขาดตกบกพร่องไปแม้แต่คำว่าธรรมกายก็เหลือเพียงไม่กี่คำในพระไตรปิฎกเพราะคำนี้หนักแน่นอยู่ในพระฝ่ายภาคปฏิบัติฝ่ายพระป่าไปเกือบจะไม่เหลือในพระไตรปิฎกเพราะมีการขาดตกบกพร่องในการสังคายนาครั้งแรกที่จารึกเป็นตัวอักษรนี่เองทำให้ต่อมาหนึ่งมีข้อความบางตอนหลายๆตอนขาดตกบกพร่องไปสองจากการจารึกนี้แต่ละวัดแต่ละประเทศก็นำไปคัดลอกกันถ้าใครเคยเรียนคัดไทยมาหรือเคยคัดลอกข้อความมาเรื่องอะไรก็ตามทีแล้วเราจะพบด้วยตัวเองทุกยุคทุกสมัยคือพอคัดลอกไปเถอะเดี๋ยวได้มีขาดตกบกพร่องมีพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกหมดเลยแต่คร่อมวรรคมันคร่อมวรรคพอคร่อมวรรคฉะนั้นความหมายมันผิดไปอย่างที่เคยมีล้อเล่นกันว่าพวกทางการแพทย์ทางการเภสัชล้อเล่นกันยานี้กินแล้วแข็งอ้าวแล้วกันยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอ้าวแล้วไปกินทำไมล่ะวะนี่อ๋อมันคร่อมวรรคไปที่ถูกคือยานี้กินแล้วแข็งแรงยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่คร่อมวรรคไปหน่อยเดียวยานี้กินแล้วแข็งว่ะเป็นเมามี่ไปแล้วเว้ยยานี้กินแล้วแข็งวรรคแรงไม่มีเออแล้วไปกินทำไมวะวรรคโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรู้อย่างนี้คว้างทิ้งดีกว่ากินทำไมเหล่านี้เป็นต้นการคัดลอกก็มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหตุนี้เมื่อมาถึงยุคของพวกเรา
ก็หลวงปู่ก็มาพบว่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งภาวนามาก็เยอะหลวงปู่ของเราตั้งแต่อยู่วัดโพเคยอยู่วัดโพมาก่อนปฏิบัติแล้วทำภาวนาแล้วเข้าถึงดวงปฐมมรรคนะขนาดฟองไข่แดงของไก่นะเจอแล้วตั้งแต่อยู่วัดโพเดินทุดงแล้วก็มาประจำที่วัดโพนี่ได้แค่ดวงปฐมมรรคมาอยู่หลายปีไม่ไปถึงไหนแล้วก็เดินทุดงเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกจนสุดท้ายมาทำภาวนาที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงนนทบุรีจึงเข้าถึงพระธรรมกาย

และตรงนี้เองช่วยโน้ตไว้ด้วยหลวงปู่จึงได้สรุปให้กับพวกเราทิ้งเอาไว้ให้ว่าที่พวกเรารู้กันนั่นนะว่าพระรัตนตรัยนะหนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันนะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเอาละสิยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในอีกซึ่งเป็นรัตนะ พระพุทธภายนอกเป็นไงก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ทรงพระชนอยู่ชื่อเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละนี่แล้วต่อมาตรัสรู้ธรรมนั่นเป็นพระพุทธภายนอกถามว่าเป็นรัตนะเป็นแก้วไหมไม่ได้เป็นพระพุทธกายเนื้อพระธรรมล่ะพระธรรมก็คือคำสั่งสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ออกจากปากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนนี้เป็นรัตนะไหมไม่ได้เป็นออกจากปากจะเป็นพระรัตนะเป็นแก้วไปได้ยังไงอ๋อนี่พระธรรมภายนอกยังไม่เป็นรัตนะพระสงฆ์ที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอนนท์เป็นรัตนะไม่เป็นพระสงฆ์ภายนอกแม้จะหมดกิเลสแล้วกายก็เป็นเนื้ออย่างกับพวกเราอย่างนี้แหละนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกแต่เมื่อหลวงปู่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวหลวงปู่จึงไปพบว่าพระธรรมกายพระธรรมกายในตัวนั่นแหละคือพุทธรัตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันตรัสรู้นะเข้าถึงพุทธรัตนะนี่เข้าถึงตรงนี้แล้วเข้าถึงดวงธรรมที่อยู่ในพระธรรมกายนั่นธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์เจ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหน้าตาของพระธรรมกายนั่นแหละนี่เป็นธรรมรัตนะเวลาพระองค์จะตรัสเทศอะไรแล้วก็มองเข้าไปในธรรมรัตนะแล้วก็ตรัสเทศออกไปเป็นฉากฉากเชียวสังฆรัตนะก็คือธรรมกายในธรรมกายอีกทีนึงนั่นคือสังฆรัตนะมีแต่ธรรมกายของพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์สังฆรัตนะภายในเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ได้ค้นเอาไว้ให้ตรงนี้เป็นคุณค่าอย่างสูงของนักปฏิบัติทั้งหลายและถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกท่องพระไตรปิฎกก็ได้หมดตู้แล้วยังไม่ได้ลงมือฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำแต่ยังไม่หยุดไม่นิ่งพอก็จะรู้จักแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างนอกแต่จะไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะภายในการบูชาข้าวพระเป็นการนำข้าวปลาอาหารก็ตามหรือบูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนก็ตามเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างในซึ่งตรงนี้ใครยังไม่ได้นั่งสมาธิหรือนั่งแล้วยังไม่ถึงดวงธรรมถึงดวงธรรมแล้วยังไม่ถึงกายในกายยังไม่ได้ถึงธรรมกายตรงนี้ค่อนข้างจะยากน้อยแต่เอาเถอะยากหน่อยก็มีพวกเราอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทั่วโลกที่ก็สามารถทำได้แล้วหลวงปู่ก็ฝากความหวังเอาไว้เมื่อก่อนจะลาโลกบอกให้นำวิชาธรรมกายนี้ไปให้ทั่วโลกให้ได้

คุณยายอาจารย์ของเราก็หมู่ลูกศิษย์ในยุคนั้นรับปากรับคำหลวงปู่แล้วต่างคงก็ต่างแยกย้ายไปทำงานของตัวเองตั้งเป้าเหมือนกันนั่นแหละในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ว่าจะนำวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกให้ได้แต่ก็ทำตามสติปัญญาของตัวก็แยกย้ายกันไปทำแต่คุณยายอาจารย์ของเราเหลียวซ้ายแลขวาดูแล้วท่านต้องคิดหนักคิดหนักยังไงบรรดาผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รับถ่ายทอดธรรมวิชาธรรมกายจากหลวงปู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนั้นที่เชี่ยวชาญจริงๆนะมีหลายท่านไหมมีหลายท่านเหมือนกันแต่บรรดากี่ท่านกี่ท่านที่เชี่ยวชาญอย่างกับคุณยายนั่นนะส่วนมากอายุมากแล้วทางนั้นแก่แล้วทางนั้นไม่ไหวแล้วคุณยายเชี่ยวชาญแล้วก็อายุน้อยที่สุดในกลุ่มของผู้ที่เชี่ยวชาญหลวงปู่จึงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเวรตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณยายของเราความที่รับผิดชอบต่อหน้าที่มีความเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มีความเคารพต่อพระรัตนตรัยเมื่อได้รับคำสั่งแล้วก็ตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำงานของคุณยายตามที่รับปากแล้วก็เริ่มรวบรวมลูกศิษย์ตั้งแต่อยู่วัดปากน้ำนั่นแหละรวบรวมได้กลุ่มหนึ่งแล้วก็พากันมาสร้างวัดพระธรรมกายตั้งแต่พื้นที่196ไร่จนทั้งมา 2,500 ไร่อยู่ขณะนี้แล้วก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศทั่วโลกทำด้วยความเคารพของความเคารพต่อคำสั่งของบุรพาจารย์ของหลวงปู่ด้วยความเคารพในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายในแล้วก็ค้นคว้าวิชายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเรื่องสำคัญที่จะเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับบุญใหญ่ทั่วหน้ากันง่ายที่สุดเร็วที่สุดไม่มีอะไรละเกินง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างทีมขึ้นมาด้วยไม่ใช่ทีละคนสองคนถ้าสร้างลูกทิพย์ทีละคนสองคนแล้วเมื่อไรจะวิชาธรรมกายจะไปทั่วโลกต้องสร้างเป็นทีมเพราะฉะนั้นจึงค้นคว้าได้วิชาบูคาชาเข้าพระขึ้นมาแล้วก็จัดทุกต้นเดือนความจริงก็ทุกสัปดาห์นั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญเพื่อสร้างทีมใหญ่ให้เกิดขึ้นและทีมจะได้ไปขยายทีมต่อกันไปจึงเกิดการบูชาเข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนมาตั้งแต่ยังอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ในเขตวัดปากน้ำเรามาถึงวัดพระธรรมกายนี่ก็ทำกันต่อเนื่องมาไม่เคยขาดก็นี่คือเป็นที่มาของการบูชาข้าวพระเพื่อว่าจะให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ได้บุญใหญ่และที่สำคัญที่สุดสร้างบุญเป็นทีมเป็นเพราะว่าถ้าไม่สร้างบุญเป็นทีมแล้วทำไปแล้วเดี๋ยวมันล้าหมดแรงซะก่อนถ้าสร้างบุญกันเป็นทีมได้แล้วก็งานจริงจะทำได้ขยายตัวไม่มีที่สิ้นที่สุดแล้ววันนี้เพื่อสืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของครูแม่ใหญ่พวกเราก็เลยมาบูชาข้าวพระพร้อมๆกัน

0: วันอาทิตย์ต้นเดือนต้นเดือนทั่วโลกอย่างวันนี้นี่แหละนะจึงต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนที่มาร่วมบุญบูชาข้าวพระกันทั่วโลกในวันนี้ด้วยเนอ
1: สาธุ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาวันนี้เมื่อเช้านี่ก็มีเหตุการณ์สำคัญอีกทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้แถวหน้าวัดข้างวัดพระธรรมกายรถติดเต็มเหยียดเลยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเอ้าหลวงพ่อทัตตะไม่รู้เหรอ รู้อะไรก็วันนี้เขาเลือกตั้งล่วงหน้าก็ในเขตย่านนี้จังหวัดอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ว่าเมื่ออยู่ในเขตปทุมธานีอยู่วัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายอยู่คลองหลวงก็เลยได้รับทราบมาว่าในเขตคลองสามคลองหลวงนี้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่ามีประมาณ20,000 คนล่วงหน้าไปแล้วเฉพาะอำเภอคลองหลวง

0: หลวงพ่อทัตตะจะให้ข้อคิดความเห็นยังไงมั่งในการไปเลือกตั้งเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอต้องการในแง่ไหนถามอีก
1: ครับ
0: เขาบอกต้องการในแง่ที่ว่าเนื่องจากวัดพระธรรมกายเราก็เคยมีผลจากการบริหารบ้านเมืองที่ผ่านมาว่าอะไรว่าตั้งแต่สร้างชาติไทยขึ้นมาไม่เคยมีวัดไหนถูกทหารถูกตำรวจมาล้อมวัดกันเป็นพันพันนายแล้ววัดพระธรรมกายน่ะเป็นวัดเดียวที่โดนแล้ววันนั้นก็พวกเราที่นั่งฟังกันอยู่นี่แหละทั้งในวัดทั้งนอกวัดนั่นแหละคงจำได้พวกเราก็ต้องเข้ามาอยู่กันในวัดนี้อยู่กันอย่างต่อเนื่องทิ้งบ้านทิ้งช่องมาต้องมานั่งเฝ้าวัดกันอยู่เดือนกว่าๆไม่ถึงเดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนมาแล้วก็โดนสารพัดละโดนยังไงมั่งรู้กันอยู่ในอกเราต้องต่อสู้ต้องลำบากยังไงจนกระทั่งพอรักษาวัดเอาไว้ได้การเลือกตั้งงวดนี้ทำยังไงว่าเราไปเลือกตั้งแล้วต่อไปข้างหน้าจะไม่มีวัดพระธรรมกายหรือวัดอื่นๆในประเทศไทยจะไม่โดนล้อมวัดอย่างนี้อีกทำให้พระสงฆ์องค์ขเจ้าต้องเดือดร้อนจะมีข้อแนะให้ความคิดเห็นยังไงบ้างไหมเพราะจริงๆในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมานี้ไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายที่ถูกทหารตำรวจจำนวนมากเป็นกองพันกองพันมาล้อมแม้พระเถระในระดับกรรมการมหาเถระสมาคมซึ่งเป็นผู้บริหารการคณะสงฆ์ก็มีบางรูปก็ถูกรุกรานโดนข้อหาบางรูปต้องหนีต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนะก็มีนี่พระผู้ใหญ่เลยนะแล้วปุ๊บปั๊บยังไม่ได้มีการตัดเสิงตัดสินอะไรเอาขังคุกไปก่อนอย่างนี้ก็มีทำยังไงต่อไปข้างหน้าเมื่อได้รัฐบาลใหม่ได้เลือกการเลือกตั้งใหม่นี่คงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามในประเทศไทยไม่มีเหตุร้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์องค์ขเจ้าไม่ว่าระดับเล็กระดับใหญ่ขอให้หลวงพ่อทัตตะช่วยให้คำแนะนำทีเอาละสินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากพอเช้านี้รถมันติดเป็นแถวที่เขามาเลือกตั้งล่วงหน้าเขาก็เลยมาถามว่าจะให้คำแนะนำอะไรได้มั่งไหมเพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่มีผู้บริหารประเทศที่มาทำอะไรรุนแรงกับพระศาสนารุนแรงกับพระสงฆ์องค์ขเจ้าอย่างพระผู้ใหญ่ที่ถูกข้อหาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปติดคุกอยู่เป็นปีๆบัดนี้ออกมาแล้วได้ประกาศว่าไม่ผิดอะไรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานสมณศักดิ์กลับคืนมาแล้วตกลงติดคุกฟรีมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้รับคำถามมาก็เลยต้องตอบอีกเหมือนกันไม่ตอบไม่ได้เพราะนี่เป็นความมั่นคง

องค์ของประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยจึงต้องตอบแต่จะตอบตามอำเภอใจนั้นไม่ใช่วิสัยของพระก็เลยต้องไปหยิบหลักฐานขึ้นมาว่าในเรื่องทำนองนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ข้อคิดเห็นยังไงเออก็ไปหยิบมาแล้วก็พอจะได้ข้อคิดความเห็นเอามาฝากพวกเราพวกเราที่มีมือถืออยู่ก็สามารถดูเรื่องนี้ได้จากพระไตรปิฎกหยิบมือถือขึ้นมาเลยกดลงไป สารานียธรรม6ประการนะชุดพระสูตรสารานียธรรม6ประการอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระไตรปิฎกอยู่ที่พระไตรปิฎกเล่ม12ของมจร.เล่ม12หัวข้อ492 492หน้า530พระสูตรขอนิดหนึ่งก็แล้วกันพระสูตรนี้ชื่อโกสัมภิยสูตรโกสัมภิยสูตรเมืองโกสัมพีน่ะโกสัมภิยสูตรของมจร.ตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วนะโกสัมภิยสูตรแล้วก็จ้าหาเอาก็ในสมัยพุทธกาลมีครั้งหนึ่งพระภิกษุทะเลาะกันนี่ต้องเอาเรื่องทะเลาะกันในกบวงการสงฆ์มาเล่าให้ฟังเอามาเปรียบเทียบกันว่าประเทศไทยขณะนี้ก็มีความไม่ปรองดองกันเยอะแยะไปหมดในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องของความไม่ปรองดองกันของพระภิกษุจากเรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องน้ำน้ำอะไรน้ำล้างส้วมน้ำล้างก้นมีเศษมีเศษน้ำเหลือติดกะลาติดขันอยู่ติดก้นขันอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยละแต่ว่าต่างจับเอามาเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันเข้าเกิดทิฏฐิเลยแบ่งฝ่ายกันใช้คำว่าใช้ปากเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงกันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาเตือนเองพระชุดนี้ไม่เชื่อบอกว่ากำลังมันปากดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นพระองค์หมดกิเลสแล้วก็ไปอยู่เฉยๆเถอะพวกเขายังมีกิเลสยังมันปากอยู่จะทะเลาะกันต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วทำไงดีก็เลยเสด็จออกไปจากวัดนั้นเงียบๆไปอยู่เข้าป่าไปอยู่กับลิงกับช้างอยู่กับลูกศิษย์ที่เป็นพระแล้วลูกศิษย์ทะเลาะกันห้ามไม่ฟังเลยพระองค์ก็เลยเสด็จไปอยู่กับลิงกับช้างซะที่เราเคยเห็นนั่นแหละช้างปาริไลยกะกับลิงนั่นแหละอ้าวล่ะต่อมาประชาชนรำคาญพระพวกนี้ก็เลยไม่ตักบาตรพระเลยเริ่มได้คิดต้องขอร้องประชาชนช่วยตักบาตรหน่อยเถอะไม่งั้นอดตายประชาชนก็บอกก็ได้ไปตามพระสัพไปอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาก่อนไม่งั้นก็ไม่ตักพระชุดนั้นก็เลยต้องงอนง้อขอโทษประชาชนบอกเอาละออกพรรษาแล้วจะไปตามตอนนี้ยังเข้าพรรษา

ษาอยู่ออกพรรษาก็เลยไปตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเทศเรื่องนี้ขึ้นมาคือสารานิยธรรม6ประการสารานิยธรรม6ประการว่าด้วยอะไรว่าเรื่องความสามัคคีปรองดองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่านะข้อ492ภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวอย่างนี้วันนี้ประเทศไทยต้องการความปรองดองความสามัคคีกันเพราะประเทศไทยก็เคยเป็น1ใน5เสือของเอเชียแต่วันนี้นะรังท้ายไม่ใช่เสืออะไรก็ไม่รู้ละวันนี้จึงต้องมาย้อนดูที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องความแตกแยกแล้วจะทำไงให้กลับมาสมานสามัคคีกันต้องทำไงมั่งก็เลยต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยกับพวกเราพระสัมมาตรัสสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไงสารานิยธรรม6ประการมีอะไรบ้างนี่ตรัสกับพระภิกษุนะ 1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมทำอะไรทำให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันสารานิยธรรมนี้แม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันตรัสอย่างนี้พวกเราซึ่งเป็นชาวโลกอ่านแล้วเอ๊ะมันอะไรก็ถ้าจะขยายความก็นิดเดียวตั้งมั่นเมตตากายกรรมมันคือยังไงก็เอาง่ายๆใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะเป็นพระอยู่วัดเดียวกันหรือคนละวัดก็ตามเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรกันก็ไปช่วยกันดูกันหน่อยเนอะเช่นป่วยไข้ก็ช่วยไปดูกันหน่อยเนอะป่วยไข้ก็ช่วยกันไปดูกันเพราะออกมาบวชกันแล้วออกจากบ้านมาแล้วพ่อแม่ของบางคนของบางรูปก็ล้มหายตายจากไปแล้วพี่ๆน้องๆบางทีก็มีบางทีก็ล้มหายตายจากไปอีกแล้วเหมือนกันลูกก็ไม่มีหรือบางคนลูกมีมันก็ไปไหนต่อไปไหนกันแล้วแล้วจะทำไงพระก็ดูแลพระกันยามป่วยยามไข้ก็ไปดูกันอย่างนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมโควิดมันระบาดเข้ามาในวัดไปช่วยกันดูกันด้วยพระก็ต้องช่วยกันดูพระแน่นอนคนก็ต้องช่วยกันดูคนแต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยามาแล้วไอ้ยานั้นราคามาเกิดพิเศษขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่เมตตากายกรรมซะแล้วนั่นเป็นตัวอย่างสองตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้ากันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังไอ้ความหวังดีปรองดองกันอย่างนี้หรือสารานิยธรรมแม้นี้ก็จะทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน
อันนี้อะไร

ไปนะมีอะไรก็พูดกันดีๆไม่ใช่กระแนะกระแหนกันไม่ใช่แอบแทงกันข้างหลังก็มีอะไรก็ตักก็เตือนกันก็ให้โอวาทกันก็ให้กำลังใจกันอย่างนี้เมตตาวจีกรรมไม่ใช่มันนินทาว่าร้ายกันนะข้อแรกเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเมตตากายกรรมไปดูกันน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวกุฏิพังเอ้ยไปดูกันหน่อยเดี๋ยวหลวงพี่หลวงพ่อไม่มีวัดจะอยู่นั่นเมตตากายกรรมไปดูกันแต่ท่านทำอะไรโน่นไอ้นี่ผิดไอ้นี่พลาดเมตตาไปเตือนกันให้สติกันหรือท่านกำลังทำอะไรอยู่งานหนักไปช่วยให้กำลังใจกันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมทีนี้ข้อที่สามตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่ตั้งใจดีแล้วนะสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันมีอะไรก็ตั้งจิตเมตตาต่อกันจะป่วยจะไข้อะไรเราไม่ใช่หมอส่งไปถึงหมอแล้วหมอเขาดูแพทย์เขาดูพยาบาลเขาดูแล้วเราทำไงนั่งเข้าที่แผ่เมตตากันให้มันหายป่วยเร็วๆเนอะแล้วเคยขุ่นข้องหมองใจกันก็เคยล่วงเกินกันเอาไว้ก็เอาโหสิกันไปเถอะนะไม่จองเวรจองกรรมกันแหละอย่างนี้เมตตามโนกรรมซึ่งเรื่องเหล่านี้สามเรื่องนี้พวกเรานี่มีด้วยกันทั้งนั้นนะโดนล้อมวัดซะย่ำแย่ออกไปไหนก็ไม่ได้ข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยจะมีนอนกลางดินกินกลางทรายกลางกรดกันนะแล้วทำไงนี่ไม่ทำยังไงก็ตั้งอะไรตั้งทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาแหละตั้งมโนกรรมว่าไม่คิดจองเวรใครทั้งนั้นแหละเองเข้าใจผิดข้าจะพูดเองไม่ฟังก็ไม่ว่าทำไงล่ะก็เลยสวดธรรมจักรให้ฟังไงล่ะแล้วเขาฟังไหมฟังไม่ฟังเขาก็ไม่ว่าเองแหละข้าก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปครึ่งค่อนเดือนแล้วปรากฏว่าทั้งทหารทั้งตำรวจได้สวดธรรมจักรเป็นกลับบ้านไปเยอะเลยใช่ได้ตั้งมโนกรรมว่าไม่จองเวรจองกรรมกับใครตั้งวจีกรรมเลยสวดให้ฟังตั้งมโนกรรมก็ว่ายังไงห้องน้ำห้องท่าเขามีอยู่ในวัดถ้าเองจะมาใช้ข้าก็ไม่ห้ามนะเอาทั้งที่เองก็มาร้อมวัดนั่นแหละเราก็ทำครบทั้งสามประการนี้เพราะฉะนั้นที่เขามาล้อมด้วยความเข้าใจผิดถึงเวลาเขาก็จากไปเขาจากไปแล้วเราก็ไม่เคยว่าตามหลังไม่เคยด่าตามหลังแม้คำเดียวมีแต่แผ่เมตตาให้เองอยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าย้อนกลับมาอีกเลยนะแผ่เมตตาเยอะๆเลยนี่คือสิ่งที่เราเคยทำกันมาและเราจะต้องทำต่อไปและจะทำต่อไปเฉพาะพวกเราเท่านั้นไม่พอคนทั้งประเทศก็ต้องช่วยกันทำอย่างนี้แหละไอ้ที่แล้วก็แล้วกันไปไอ้ยังไม่อย่าไปทำถ้าอย่างนี้บ้านเมืองจะกลับมาเกิดความสามัคคีมีสุขขึ้นมาได้

0: ผู้ชมคะมีบางท่านบอกว่าชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งดำน้ำดูปะการังอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่สุขที่สุดยังต้องแสวงหาไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากความสุขอื่นๆในโลกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืน

ผู้ชมคะการเจริญสมาธิภาวนาคือหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์นั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนตลอดไปทั้งยังช่วยให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปของชีวิตให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแยกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธ

พระเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่าย
หรือทั้งใสทั้งสว่าง

เช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราประกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจ

คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึก

หยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติวันตราย

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
2: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่า

วัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GPN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศการบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลาในประเทศไทย 10:31 นาทีค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายค่ะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมไว้อย่างดีแล้วแล้วก็กราบอาราธนาขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงค่ะ
1: ค่ะและในช่วง

0: ลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะทางรายการค่ะก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์องค์หนึ่งค่ะซึ่งท่านก็มีนามว่าพระศิวลีค่ะเมื่อท่านนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะท่านก็ได้เล่าประวัติการสร้างบารมีของท่านด้วยความปลาบปลื้มปิติใจค่ะว่าในอดีตชาตินั้นสมัยพระปฐมมุตตระพุทธเจ้าครั้งนั้นเราเป็นกษัตริย์ในพระนครหงสวดีวันหนึ่งไปฟังธรรมและได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญคุณเป็นอันมากของพระสาวกผู้เป็นเลิศด้านมีลาภมากเราจึงนิมนต์พระชินสีห์พร้อมทั้งพระสาวกให้เสวยและฉันถึง7วัน
1: ค่ะครั้นได้ถวายมหาทานแล้วนะคะท่านก็ปรารถนาฐานันดรนั้นด้วยพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าเราหมอบอยู่แทบพระบาทจึงตรัสพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่ากษัตริย์ผู้มีโภคะมากนี้ทรงปรารถนาฐานันดรอันอุดมคือเป็นผู้ได้ลาภมากเหมือนพระภิกษุชื่อสุทัศนะฉะนั้นมหาบพิตรจักได้ฐานันดร นั้นในอนาคตในกัปที่แสนจากกัปนี้ไปพระบรมศาสดามีพระนามว่าโคดมจักอุบัติขึ้นในโลกกษัตริย์นี้ก็จักได้เป็นธรรมทายาทของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นมีพระนามว่าศิวลีเพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและเพราะการตั้งความเจตจำนงเอาไว้หรือว่าได้อธิษฐานเอาไว้นะคะเราละจากร่างมนุษย์แล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่91จากพัทรกัปนี้พระโลกนายกพระนามว่าวิปัสสีอุบัติขึ้นแล้ว
0: พระเถระนะคะก็ได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าครั้งนั้นเราเป็นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมวดีและเป็นคนที่มันขยันขวนขวายในกิจการงานครั้งนั้นพระราชาพระองค์หนึ่งตรัสสั่งให้นายช่างสร้างพระอารามใหญ่โตถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าเมื่อการสร้างพระอารามสำเร็จแล้วชนทั้งหลายได้ถวายมหาทานชนเหล่านั้นหานมส้มและน้ำผึ้งไม่ได้เวลานั้นเราถือนมส้มใหม่และน้ำผึ้งไปเรือนในชนเหล่านั้นพบเราเข้าจึงขอซื้อนมส้มใหม่และน้ำผึ้งในราคาตั้ง 1,000 กหาปณะครั้งนั้นเราคิดว่าของสองสิ่งนี้เราไม่มีใจที่จะขายชนเหล่านี้ทั้งหมดสักการะพระตถาคตฉันใดแม้เราจะทำสักการะในพระผู้นำโลกกับพระสงฆ์ฉันนั้นเหมือนกันครั้งนั้นเราได้ขย้ำนมส้มกับน้ำผึ้งเข้าด้วยกันขยำนะคะขยำนมส้มกับน้ำผึ้งเข้าด้วยกันแล้วถวายแด่พระโนกนาถนะคะพร้อมทั้งพระสงฆ์เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและการตั้งเจ็บจำนงไว้เราละร่างมนุษย์ไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะ
1: ค่ะและพระศิวลีนะคะก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าต่อมาเราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้มียศใหญ่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นเราเคืองศัตรูจึงได้สั่งให้ทหารล้อมประตูเมืองของศัตรูเอาไว้เพราะผลกรรมนั้นเราต้องตกนรกอันร้ายกาจที่สุดและในภพสุดท้ายได้เกิดในโกริยบุรีพระชนนีพระนามว่าสุปวาสาพระชนกของเรานะคะมีพระนามว่ามหาลิชวีเราเกิดในราชวงศ์เพราะบุญกรรมแต่เพราะกรรมการล้อมประตูเมืองของศัตรูในภพชาตินั้นจึงส่งผลให้ต้องประสบทุกข์อยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นเวลาถึง7ปีแล้วก็7วันพระมารดาของเราก็ต้องประสบทุกข์ด้วยเช่นกันก็เพราะว่ามีฉันทะหรือว่ามีใจยินดีนะคะในการล้อมประตูเมืองในครั้งนั้นเราอันพระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์จึงออกจากพระครรภ์ของมารดาโดยสวัสดีเราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตพระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราและพระโมคคัลลานะเถระเป็นผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้อนุสาสน์พร่ำสอนและปรงผมให้เราค่ะ
0: เป็นผู้ที่มีบุญมากเลยนะคะท่านก็ได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าเราได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อกำลังปรงผมอยู่ถวยเทพนาคและมนุษย์ต่างก็น้อมนำปัจจัยเข้ามาถวายเราเพราะกรรมที่เราเป็นผู้เบิกบานบูชาพระผู้นำชั้นพิเศษพระนามว่าปฐมุตตระและพระนามว่าวิปัสสีด้วยปัจจัยทั้งหลายโดยพิเศษเราจึงได้ลาภอันอุดมไพบูลย์ทุก

0: หนคือในป่าในบ้านในน้ำบนบกในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ 30,000 รูปเสด็จไปเยี่ยมท่านพระเรวตะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นผู้อันเราบำรุงด้วยปัจจัยที่เทวดานำเข้ามาถวายเราภายหลังเสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแล้วพระองค์จึงทรงแต่งตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาสาวกของเราศิวลีภิกษุศิวลีเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่มีลาภมาก
1: ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งปวงด้วยและที่สำคัญคือในเรื่องราวที่เราได้รับฟังนั้นคือท่านถวายนมส้มที่ใหม่แล้วก็พร้อมกับน้ำผึ้งได้ว่าเป็นอาหารที่มีความประณีตในยุคนั้นแล้วก็ทันตามความต้องการของคณะสงฆ์ด้วยจึงทำให้ท่านได้รับอานิสงส์มากมายนะคะคือเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากและอานิสงส์ที่พิเศษนั่นก็คือไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งใดในเวลาใดก็ตามนะคะก็จะสมความปรารถนาได้โดยง่ายด้วยทั้งในภพนี้แล้วก็ภพหน้าอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็ให้เราได้หมั่นสั่งสมบุญไว้บุญเล็กบุญน้อยแล้วก็ตั้งความปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะสร้างบุญสร้างบารมีกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะได้ร่วมกิจกรรมนะคะสนุกกับทางรายการซึ่งก็จะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวนะคะในช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะคะก็คือความคิดเห็นว่าเข้าพรรษาปีนี้ค่ะทุกท่านมีความตั้งใจมีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองหรือว่าปรารถนาที่จะทำความดีอะไรไว้ให้ตนเองนั้นเป็นคนเก่งและคนดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมกว่าในพรรษาที่ผ่านมาหรือในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดกระแสของการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นนะคะทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศเลยแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญติดแฮชแท็กที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมส่งข้อความเข้ามาก็เข้ามากันหลายท่านค่ะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กอย่างที่กล่าวไปด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญนะคะเราเรียนเชิญทุกท่านค่ะไปร่วมประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพียงกันเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น

ให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระ

0: มังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสา

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือ

ให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะอบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรชยาสุขจรัตและกรมิตรพัสราสุขจรัตอันธรรมยังพุทธ

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ

0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอด

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: อันธรรมยังบิดาปาตาธาตุ

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวความอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทินนาง
0: วะตะเมธานาง
1: วะตะเมธานาง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: ิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารและคณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GPN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะรวมไปถึงน้อมนำใจเสมือนว่าได้ถวายด้วยตัวของทุกท่านเองเลยค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้นะคะแกงอ่อมหมูหมูฮ้องซุปมะเขือยาวไข่ต้มปลากระพงหั่นชิ้นราดทอดราดน้ำปลาค่ะแล้วก็มีผัดวุ้นเส้นชะอมกระเทียมโทนหมูสับแล้วก็ลอดช่องแต่งไทยค่ะ
3: ค่ะสำหรับเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะต้มจืดตำลึงยำเส้นแก้วรวมมิตรผัดกะเพราเต้าหู้อ่อนแล้วก็ผัดผักรวมมิตรค่ะ
2: ค่ะท่านใดนะคะที่ดูรายการแล้วนะคะอยากที่จะมาร่วมประเคนร่วมถวายมีพัตตาหารที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเมนูนี้แหละฉันทำอร่อยรสเลิศนะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่กันมาได้ค่ะที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดในการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพก็ได้ในกรณีที่ไม่สะดวกทำนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ง่ายๆเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ร่วมบุญ

0: ได้หรือหมุนออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติตรงนี้ที่ donate.dcasimen.org นะคะและอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกท่านนั้นใช้กันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือ LINE ค่ะร่วมทำบุญได้นะคะที่ LINE OA @ดัมมะกายาซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางมาที่หอฉันคุณยายหรือว่าร่วมสั่งสมบุญแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศที่หอฉันในวันนี้ก็ผู้คนสาธุชนผู้มีบุญก็มากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญที่กำลังติดตามรับชมทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้ทั้งใน YouTube GBN US Live นะคะแล้วก็ Facebook GBN by DMC ค่ะ
0: ค่ะก็มากมายเลยนะคะสำหรับภัตตาหารเมนูภัตตาหารที่นำมาถวายในวันนี้ในส่วนของการอนุโมทนาบุญออนไลน์กันไปทั่วโลกวันนี้ก็คึกคักเหมือนกันนะคะใน YouTube นะคะ GBN US นะคะคุณแทมนะคะขอนอบน้อมบูชาครับสาธุสาธุครับแล้วก็คุณทิติพลเขียวคำค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับนะคะคุณสีเวียงตีแก้วนี่ก็มาหลายข้อความเลยนะคะแต่ขออ่านข้อความที่เป็นข้อความละกันเนาะเพราะจะมีพวกอีโมจิต่างๆด้วยนะคะกราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนะคะกำลังหาอยู่ว่ามีท่านใดติดแฮชแท็กคุณดวงพรโพเพทัสนะคะติดแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแต่ไม่ได้พิมพ์ข้อความนะติดแฮชแท็กอย่างเดียวนะคุณมาลัยคำพีทูลบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนี้นะคะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานสาธุค่ะสวัสดีคุณมาลัยด้วยนะคะนะคะมากันหลากหลายเลยวันนี้ข้อความนะคะเยอะอยู่คุณทัศน์สัตว์นาววงแสนบอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุค่ะคุณฟ้าใหม่นี่ก็เจ้าประจำเลยนะคะที่จะพิมพ์ข้อความแล้วก็อีโมจิกันมามากมายเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความกันมาทั้งที่ได้อ่านแล้วได้อนุโมทนาบุญหรือว่าที่ยังไม่ได้อ่านด้วยนะคะ
1: รวมทั้งที่ Facebook ก็ส่งเข้ามากันหลายข้อความทุกคนเลยก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพร้อมกับการติดแฮชแท็กเรียกได้ว่าทีมงานของเราทุกคนได้เห็นข้อความเหล่านั้นแล้วก็จะนำไปแรนดอมค่ะเพื่อที่จะร่วมสนุกกับรายการนะคะ
0: ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะในขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ครบฉันภัตตาหารค่ะเราก็จะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและก็สั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ

อันตรายของชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายความตายจะมาถึงเราในเวลาใดเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เพียงแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหรือหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายอีกเหมือนกันชีวิตมีเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายคุกคามอยู่ทุกอนุวินาทีเมื่อเกิดมาก็ค่อยๆแก่ไปตามลำดับและบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่ว่าใครก็หนีความตายไปไม่พ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าน้ำตาของผู้ที่ร้องไห้เพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันซะอีกเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตกันนะจ๊ะให้มันฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้

ุกๆคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมกัลยาณมิตรสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นมาก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตหมายมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดส่วนสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความมาเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ของภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบและสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบอริยมรรคมีองค์8นี้คือข้อปฏิบัติ

ก็นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหลายภพหลายชาติที่พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดมาสร้างบารมียังต้องอาศัยมิตรแท้ที่คอยให้สติกำกับอยู่เช่นกันเพราะเวลาที่เราลงมาสร้างบารมีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วมโนปณิธานที่เคยตั้งไว้อาจถูกอวิชชาก็มาบดบังดวงปัญญาในบางช่วงทำให้หลงลืมไปได้เหมือนกันฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยแนะนำตักเตือนใครได้มิตรแท้ชีวิตการสร้างบารมีก็จะปลอดภัยเหมือนได้รัตนะอันล้ำค่าที่สุดเพราะเขาจะนำพาเราไปสู่การได้รัตนะอันประเสริฐคือได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเหมือนดังเรื่องของสาตาคิริยักษ์และเหมวัตยักษ์ที่เป็นเพื่อนรักกันมาหนึ่งพุทธันดรแล้วในวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะมารับฟังชีวิตในสังสารวัฏของยักษ์สองสหายสืบเนื่องจากเมื่อวานหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่สาตาคิริยักษ์ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงมาชักชวนเหมวัตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนรักให้ไปฟังธรรมด้วยกันเหมวัตยักษ์ได้ถามถึงคุณสมบัติของพระบรมศาสดาหลายข้อด้วยกันเช่นถามว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วหรือทรงห่างไกลจากความประมาทได้จริงหรือสาตาคิริยักษ์ตอบว่าเพื่อนถ้าจะถามให้มากความไปทำไมกันพระองค์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทรงสำรวมแล้วในสัตว์ทั้งหลายและทรงห่างไกลจากความประมาทพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วย่อมไม่ทรงละทิ้งโลกุตระฌานสมาบัติพระองค์ไม่ตรัสคำเท็จมีพระวาจาไม่หยาบคายและไม่ตรัสคำส่อเสียดตรัสคำที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะทรงกำหนดด้วยพระปัญญาพระองค์ไม่ทรงยินดีในการทั้งหลายและพระหฤทัยของพระองค์ก็ไม่ขุ่นมัวเหมวัตยักษ์ถามว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาจริงหรือทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงหรืออาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นสิ้นไปแล้วหรือสาตาคิริยักษ์ตอบว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและทรงมีจรณะบริสุทธิ์อาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นน่ะสิ้นไปหมดแล้วพบใหม่ของพระองค์นั้นไม่มีเหมวัตยักษ์ได้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มปีติยินดีคราวนี้กลับเป็นผู้ชักชวนสาตาคิริยักษ์และบริวารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับสรรเสริญด้วยจิตเลื่อมใสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นนักปราชญ์เป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ผู้เป็นดุจราชสีห์ผู้มาเสด็จมาสู่ภพใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายแล้วจงทูลถามถึงธรรมเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมารกันเถิดเมื่อยักษ์ทั้งสองตนพร้อมด้วยบริวารไปถึงแล้วเหมวัตยักษ์ก็เริ่มทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะผู้เจริญเมื่ออะไรเกิดขึ้นเ

โลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระทำความเชยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเอาไว้ทำไมโลกจึงมีแต่ความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดพระผู้มีภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนเหมวัตตะเมื่ออายตนะภายในและภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอายตนะเหล่านี้โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอกนั่นแหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมีอยู่โลกจึงเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมวัตยักษ์ก็ได้ทูลถามต่อไปว่าอุปาทานที่เป็นเหตุให้โลกต้องเดือดร้อนน่ะเป็นไงข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกและบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ากามคุณ5ในโลกมีใจเป็นที่6เราประกาศแล้วบุคคลคลายความพอใจในกามคุณ5นี้ได้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านแล้วถ้าแม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่พวกท่านเหมือนเดิมเพราะบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยอาการอย่างนี้ยักษ์ทูลถามต่อไปว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอนบได้ใครย่อมไม่จมลงในอนบที่ลึกไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้ถึงพร้อมแล้วได้ศีลมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วมีความหมายรู้ณภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามได้แสนยากผู้นั้นเว้นจากกามสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียได้มีความเพลิดเพลินในภพหมดสิ้นแล้วย่อมไม่จมลงในอนบคือสงสารอันลึกยักษ์สองสหายได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองตามพุทธวิสัชนาจากนั้นก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจากที่มีผิวพรรณหยาบก็กลายเป็นยักษ์อริยเจ้าผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสขึ้นมาทันทีเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้กล่าวชมพระบรมศาสดาว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงแสดงเนื้อความได้อย่างละเอียดไม่มีความกังวลไม่คล่องแล้วในการมาพบพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่คล่องแล้วในอาลัยแห่งกามทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะวันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้ฝ่ายยักษ์บริวาร 1,000 ตนที่ติดตามมาด้วยก็ถึงพระองค์เป็นสรณะเหมือนกันได้เปล่งคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าพระองค์เป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกกราบพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมบดีจากนั้นยักษ์ทั้งหลายก็ทูลลา

ากไปเห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรจะทำให้เราได้ฉุกคิดถึงเป้าหมายดั้งเดิมคือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแม้เคยประมาทพลาดพลั้งแต่ก็กลับลำชีวิตให้หวนกลับมาสู่ปณิธานเดิมได้ดังนั้นพวกเราทุกคนควรตระหนักถึงความมีกัลยาณมิตรมันแสวงหาและเข้าไปใกล้บัณฑิตเข้าไว้โดยเฉพาะมิตรแท้ภายในคือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งเดียวระลึกของเราอย่างแท้จริงเราต้องปฏิบัติให้เข้าไปถึงท่านเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตการสร้างบารมีในสังสารวัฏจะได้สมบูรณ์และปลอดภัยดังนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีทุกคนจ้ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: แม่ของท่านคือคุณยายของลูกก็เสียชีวิตแต่บุญมาวาสนาส่งคุณแม่ได้คนมีฐานะเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินและบริวารแต่ไม่มีบุตรมาขอคุณแม่เอาไปเลี้ยงทำให้คุณแม่กลายเป็นบุตรสาวเศรษฐีในทันทีเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยสาวคุณแม่ก็แต่งงานกับคุณพ่อของลูกซึ่งมีฐานะเสมอกันมีลูกด้วยกัน9 คนแต่คนที่8จะเป็นผู้ชายจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่อายุ2 ขวบแม่ก็สะเทือนใจมากถึงก็บอกไม่เอาอีกแล้วฉันจะไม่มีลูกอีกแล้วแต่นั่นเป็นคนที่8ต่อมาแม่ก็ฝันว่ามีพระจันทร์ตกเข้ามาในบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแม่เอามือไปโอบพระจันทร์นั้นไว้แล้วก็เปิดออกมาดูปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในมือไม่ยักใช่พระจันทร์แต่มาใหม่ๆเป็นพระจันทร์แต่กลายเป็นพระพุทธรูปสีทองแม่ก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่ากับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่อยู่วัดใกล้ๆบ้านฟังหลวงพ่อท่านก็ทำนายว่าลูกคนนี้จะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเป็นพระจันทร์และจะฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธรูปสีทองรวมทั้งจะได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยหลังจากฟังคำทำนายจบแม่ก็บอกว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเราคุณแม่ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มีลูกอีกเด็ดขาดอ๋อเรารู้แล้วคนที่9คือใครยิ่งมองผ่านท้องทุ่งไปเห็นแต่วัวกับควายก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนะแต่หลังจากนั้นท้องแม่ก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนครบ9 เดือนก็มีทารกเพศหญิงอุแวออกมาจริงๆทารกนั้นก็คือ
1: ตัวลูก
0: เองค่ะแหมก็จะมาเปิดเผยได้นะไม่เอาเราจะมีอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กคือความใจกว้างหากมีสิ่งของอะไรก็จะให้คนอื่นหมดใครมาขออะไรก็ให้จนแม่ตั้งชื่อให้ว่าออยซึ่งเป็นภาษาเขมรแปลว่าให้และมีใจฝัก

ถ้ามีสิ่งของอะไรก็จะให้คนอื่นหมดใครมาขออะไรก็ให้จนแม่ตั้งชื่อให้ว่าออยออยซึ่งเป็นภาษาเขมรแปลว่าให้และมีใจฝัก

ในการรบครั้งหนึ่งพ่อมุ่งไปที่ขาช้างของแม่ทัพข้าศึกจึงวิ่งเข้าไปเลยแล้วเอาดาบไปแทงที่ขาช้างจนมิดด้ามเลยแทงได้ช้างก็บาดเจ็บสิส่วนตัวเองก็ตายในสนามรบเพราะทหารรักษาขาช้างเขามีนี่ก็เลยโดนเขาแทงมั่งวิบากกรรมนี่มันส่งผลให้ขาบวมเป็นบาดทะยักเสียชีวิตจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่กับแม่ที่สาวๆแม่งลูกเองด้วยรักและผูกพันรวมทั้งสร้างบุญมาด้วยกันด้วยจ้ะโดยมีเรือนใหญ่โตมีอาหารมีบริวารถ้าภูมิเทวาชั้นดีจะมีบริวารนะจ๊ะได้บุญทั้งบุญที่ท่านทำไว้ตอนเป็นมนุษย์จ้ะลูกและสามีได้มาอยู่ร่วมกันเพราะในอดีตได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาหลายชาติโดยได้เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติทีเดียวแหละเมื่อพุทธันดรที่แล้วก็ได้เป็นสามีภรรยากันเอาละสิแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะมาทั้งคู่เลยจ้ะกับแรงอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เจอสามีที่สนใจด้านจิตนิยมเหมือนกันหรือมีศรัทธาศีลที่ติดเสมอกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจ้ะเคยอยู่ร่วมกันด้วยและมาอธิษฐานจิตด้วยงูยักษ์ตัวสีดำที่สามีลูกเห็นนั่นคือพญานาคตระกูลกันหาโคตมะตนหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั่วโลกกันแหละอยู่กระจัดกระจายกันเป็นไงตามกำลังวิบากของตนและพญานาคที่สามีลูกเห็นก็ได้อยู่ใต้บาดาลแถบนั้นแหละซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับแม่น้ำโขงจะน้อยกว่าแม่น้ำโขงมีอายุยืนกระลาว200กว่าปีจ้ะที่ชาวเมืองเชื่อถือพญานาคตนนี้เราได้เห็นกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจนถึงปัจจุบันจึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองจ้ะเห็นแล้วก็บอกต่อกันมาบอกต่อๆกันที่ขึ้นมาให้เห็นเพราะมาเล่นน้ำถูกต้องจ้ะอยากมาเล่นน้ำแล้วก็ถูกต้องจ้ะนึกสนุกอยากปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นพญานาคตอนนี้ก็คืออดีตชาวเมืองแถบนี้แหละมาตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีโน้นโดยมีวิบากกรรมดื่มสุรากับมีบุญที่ช่วยเหลือสาธารณกุศลมาส่งผลจ้ะบุญบาปผสมกันเหตุการณ์ที่สามีลูกรู้สึกว่าคนคนนี้จะมาและสัมผัสว่าเขาจะมาแล้วทำทีเหมือนจะเปิดประตูเข้ามาแต่พอไปดูจริงๆกลับไม่มีใครแต่ต่อมาคนนั้นก็มาจริงๆสัมผัสนี้เกิดจากบุญที่ได้ทำสมาธิมาในอดีตจ้าที่เกิดกับเขาณเวลานั้นเพราะบุญมาส่งตอนนั้นส่งผลตอนนั้นกับกระแสใจที่เนื่องถึงกันระหว่างผู้ที่จะมาณเวลานั้นแต่ก็จะเกิดอาการนี้เป็นช่วงๆจ้าลูกมีนิสัยชอบเรียนและรักการให้พระติดนิสัยดังกล่าวข้ามชาติมาหลายชาติที่ฝ่ายการศึกษาและชอบแบ่งปันเพราะเมื่อทำดังนี้แล้วจะมีความสุขใจจ้ะลูกและเพื่อนหญิงชาวชายที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยกันที่นอร์เวย์รักและสนิทสนมกันมีอะไรคล้ายๆกันแต่มีอุปนิสัยต่างกันเคยผูกพันกันมาในอดีตคือเคยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาได้ชวนกันมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้าลูกสามีและเพื่อนดังกล่าวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงทั้งสามคนมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆพอเอาตัวรอดถูกต้องจ้ะนี่มาจากวงบุญพิเศษเลยนะที่ดูอยู่หน้าจอนั่นแหละข้อผิดพลาดกับมิตรทุกคนเลยจ้ะให้ลืมไปให้หมดและมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองให้ดีในทุกๆเรื่องจ้ะ

0: ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า
1: พระไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยไตรธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะหญิงผู้รักษานาข้าวได้ใส่บาตรด้วยข้าวตอกแด่พระมหากัสสปะหลังออกจากฌานและได้อธิษฐานขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้บรรลุบนคันนานั้นนางถูกงูกัดตายได้ไปเกิดบนวิมานทองมีเครื่องประดับอลังการและบริวาร 1,000 บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนางรู้ว่าเกิดจากข้าวตอกเพียงเล็กน้อยในครั้งนั้นเทพธิดาจึงไปอุปถากตั้งน้ำฉันน้ำใช้และปัดกวาดเสนาสนะของพระเถระหวังสังสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระเถระท่านทราบในวันที่3จึงบอกแก่เทพธิดาว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเพราะพระธรรมกถึกผู้กล่าวสอนธรรมอาจกล่าวว่าเทพธิดามาปฏิบัติดูแลท่านนางเหาะขึ้นไปร้องไห้ในอากาศเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญอีกต่อไปอย่างไรก็ดีพระศาสดาทรงทราบและได้แผ่พระรัศมีไปดุจนั่งเฉพาะหน้าและเทศจนนางได้บรรลุโสดาบันท่านธนบดีทั้งหลายมาถวายภัตตาหารในวันนี้จึงชื่อว่าประการที่หนึ่งได้โอกาสในการถวายภัตตาหารสั่งสมบุญที่เทวดาเองแม้เห็นผลแห่งบุญแล้วอยากทำแต่มีข้อจำกัดให้ทำไม่ได้ประการที่สองได้ถวายภัตตาหารอันประณีตหลากหลายเป็นมหาสังฆทานแด่พระจำนวนมากที่อาจหาที่ไหนไม่ได้ในโลกรวมถึงที่รับภารกิจบุญไม่ได้มาฉันณที่นี้หาใช่เพียงการถวายข้าวตอกธรรมดาที่ถวายแด่พระเพียงหนึ่งรูปอย่างเช่นเทพธิดาประการที่สามได้ตั้งความปรารถนาและรับพรในการได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกับเทพธิดาซึ่งได้ทั้งบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและได้วิมานทองอันวิจิตรอันน่าอนุโมทนายิ่งนัก

คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัย

0: โธ
1: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคู่เข่าพนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
3: สาธุ
4: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะร่วมในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้ค่ะกดเลือกรับชมได้ตามความต้องการที่ไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะเมื่อเข้าไปแล้วค่ะอย่าลืมที่จะไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะหรือว่าเมื่อคอมเมนต์ไปแล้วค่ะเราสามารถที่จะร่วมติดแฮชแท็กในช่วงเวลาของรายการแบบนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ได้รับของรางวัลด้วยแฮชแท็กที่ขึ้นที่หน้าจอในขณะนี้ช่วงนี้ก็เข้าพรรษานะคะเข้าถึงธรรมพิธีถวายพัตตาหารพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กเหล่านี้ค่ะก็จะถูกนำชื่อที่เป็นยูสเซอร์ของผู้ที่ส่งมาเนี่ยนะคะมาร่วมแรนดอมแล้วก็จับรางวัลในแต่ละเดือนเพื่อที่ให้ทุกท่านจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบูรณ์ที่หอฉันกันเพิ่มเติมด้วยนะคะ
2: ค่ะเรียกได้ว่าก่อนที่จะพิมพ์ทุกข้อความก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันมาจะติดก่อนหรือติดหลังข้อความก็ได้นะคะในส่วนของการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ก็ได้เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญคือทาง LINE OA ค่ะที่@dhammakaya ค่ะ
4: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเดือนนี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา1วันนะคะที่เราจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันแล้วก็ใกล้แล้วก็คือวันอาสาหบูชานั่นเองค่ะปีนี้ตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะพิธีกรรมที่วัดพระธรรมกายก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาสั่งสมบุญกันพระสายค่ะจะเริ่มที่ห้องแก้วสารพัดนึก2นะคะจะเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟในเวลา 9:30 นสอบถามรายละเอียดนะคะในการร่วมบุญหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยจากนั้นค่ะเวลา 10:15 นปฏิบัติธรรมนะคะ 10:30 นก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายปัจจัย4และสังฆทานรวมไปถึงกล่าวคำถวายต่างๆด้วย 10:45 ค่ะคณะสงฆ์ให้พรและสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมสั่งสมบุญนะคะก็จะได้ร่วมกันถวายทยธรรมค่ะ 11:10 จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีกรรมในช่วงพักสาย
2: ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะจะจัดขึ้นที่หน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลโดยพิธีกรรมจะเริ่มในเวลา 13:30 ค่ะหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์นะคะเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม 14:05 เป็นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยประเทศอินเดียค่ะจากนั้นก็จะเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายนะคะและเวลา 14:45 หลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและให้พรค่ะและที่สำคัญในช่วง 13:00 นะคะจะมีพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9
4: ขออภ
2: ัยค่ะ 15:00 นะคะพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์โดยมีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ
4: ค่ะและในภาคค่ำนะคะณมหารัตนวิหารโคตนะคะเราจะได้มาร่วมกันในเวลา 20:15 ค่ะส่วนธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะในครั้งนี้เราจะร่วมกันฉลองชัยชิตังเมที่ย่อสวด 8,578 ล้านจบค่ะก็สามารถที่จะทยอยส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะที่ forbytoworld.com และที่หน้าจอขณะนี้มียอดอัปเดตยอดสวดปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 8,535,383,212จบนะคะก็อีก50กว่าล้าน
2: ก็จะถึงเป้าหมายนะคะ
4: ก็เกือบ50ล้านประมาณนี
2: ้ก็มาร่วมสวดกันเยอะๆเลยในวันบุญพิเศษนะคะแล้วก็ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมทอดผ้าป่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้พิธีกรรมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.ณศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมร่วมบุญได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี529022001-1ชื่อบัญชีพระสุรชัยนิยมไพรพนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0629592072ค่ะ
4: ค่ะนะคะก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมแม่ฮ่องสอนไกลนิดนึงถ้าไม่ได้เดินทางไปก็สามารถสั่งสมบุญได้นะคะในช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันสุชดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวพูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับวัดพระธรรมกายประเทศไทยได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทให้แก่ธรรมทายาทนานาชาตินะครับหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21ซึ่งมีชาวต่างประเทศนะครับหลากหลายประเทศทีเดียวที่เข้าร่วมโครงการในภาคภาษาจีนครั้งนี้ครับโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยนะครับคณะท่านเจ้าภาพสาธุชนและก็นาธรรมทายาทได้ประกอบพิธีเวียนประทับศิลป์รอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งในปีนี้มีธรรมทายาทนานาชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน29ท่านจากหลากหลายประเทศอาทิจีนมาเลเซียสิงคโปร์และไต้หวันซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความปลื้มปีติใจของคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองสาธุชนรวมถึงหน้าธรรมทายาทที่เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนประทักษิณซึ่งเป็นศาสนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์หน้าธรรมทายาทนะครับก่อนที่จะเข้ารับการบรรพชาและอุปสมบทเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรัตนตรัยก่อนที่หน้าธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้านหน้าอุโบสถพระไตรปิฎกโดยหน้าธรรมทายาทได้น้อมนำดอกบัวนะครับวางบนพานสักการะพร้อมกันนี้ผู้แทนหน้าธรรมทายาทได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นหน้าธรรมทายาทได้ร่วมกันกล่าวคำวันทาสีมาด้วยใจที่ศรัทธาตั้งมั่นบรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบบาตรซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีหน้าธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันสั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลจากนั้นนะครับหน้าธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองพิธีกรรมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นความสำคัญมากๆทีเดียวเพราะก่อนที่หน้าธรรมทายาททุกท่านจะได้ก้าวเข้าสู่เพศสมณะเพื่อให้ชีวิตสมณะนั้นดำรงอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการประพฤติกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสการกล่าวคำขอขมานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญบรรยากาศในวันนั้นก็เห็นถึงสายใยรักของแต่ละครอบครัวนะครับในโอกาสนี้ผู้ปกครองและคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้ร่วมกันมอบผ้าไตรให้แก่หน้าธรรมทายาทและนับเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจและมีความสุขที่สุดในชีวิตของผู้ปกครองทีเดียวจากนั้นหน้าธรรมทายาทได้เข้าสู่พิธีบรรพชาภายในพระสีมาอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระประชานะครับคือท่านพระครูปลัดรัตนเวรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยผู้แทนหน้าธรรมทายาท2ท่านครับได้น้อมนำพานทุกเทียนแพและพานพุ่มสการะถวายแด่พระประชาจากนั้นหน้าธรรมทายาทได้กล่าวคำขอพันประชาจากนั้นนะครับพระประชาได้ให้อวาทมูลกรรมฐานก่อนที่คณะสงฆ์นะครับจะได้คล้องอังสะให้แก่หน้าธรรมทายาทการบวชนะครับไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแต่เป็นการเปลี่ยนโลกทัศน์คือการมองโลกภายในโดยทุกท่านนะครับที่เดินทางไกลมาจากต่างแดนแต่ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจเพื่อร่วมกันเรียนรู้และศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ซึมลึกเข้าไปสู่ดวงใจและพร้อมที่จะนำแสงสว่างไปส่งต่อให้แก่ผู้คนทั่วโลกต่อไปครับหลังจากที่เข้าสู่พิธีบรรพชาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามเณรธรรมทายาทได้รวมกันเป็นเนื้อนาบุญในพิธีมอบบาตรนะครับหรือว่าถวายบาตรจากผู้ปกครองและผู้มีบุญก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทซึ่งเป็นการบวชพระภิกษุนะครับในขั้นตอนต่อไปพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับสาธุชนผู้มีบุญก็ได้มาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากทีเดียวครับในภาคบ่ายนะครับสามเณรธรรมทายาททุกรูปได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์สำหรับโครงการผสมบทหมู่นานาชาติหรือไอดอปนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการของวัดพระธรรมกายเป็นโครงการเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผ่านการอบรมนะครับที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนอบรมตนเป็นพระแท้ได้มีโอกาสฝึกทั้งด้านปริ

0: ยัดปฏิบัติปฏิเวทและเน้นเรื่องของการทำสมาธิเจริญภาวนาที่เข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายแล้วก็สามารถเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างแท้จริงครับ
1: วันนี้ได้มาร่วมงานบวชพ่อบ้านก็ปลื้มใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนจีนมาเลเซียแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างที่ชาวไทยมาเลเซียได้รับรู้ก็ปลื้มใจมากที่เขาได้ตัดสินใจมาบวชที่วัดพระธรรมกายก็ปลื้มใจที่สุดตอนแรกที่เขาบอกก็ยังงงๆอยู่เพราะว่าไม่นึกว่าเขาจะบวชเพราะเขามีพระอาจารย์หรือไม่ก็เพื่อนๆก็ชวนบวชตั้งหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังบอกว่ายังไม่ready ก็เลยก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแต่พอปีนี้เขามาบอกว่าเขาจะบวชก็ตกใจแล้วก็ปลื้มใจและก็ครั้งแรกตอนที่เขาบอกก็นึกถึงหน้าหลวงพ่อเลยก็ปลื้มใจก็แบบกราบนมัสการกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่แบบทำให้เขาได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้เขาได้เปิดใจและตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้ตอนที่เขาได้เข้ามาวัดมาศึกษาพระพุทธศาสนานี่ก็จะเปลี่ยนเป็นจากคนละคนก็คือตั้งแต่เมื่อก่อนเขาก็แบบเจอเพื่อนเวลาเพื่อนชวนไปดื่มก็ร่วมด้วยแต่พอเขาเข้าใจศีล5ก็เลยแบบตัดขาดแบบสุดๆเลยยังบอกเขาเลยว่าเขาโชคดีมากที่จากคนที่ไม่ใช่ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้มาตั้งใจแล้วก็ได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถือศีล5เป็นปกติแล้ววันนี้เขาก็จะมาถือศีลบริสุทธิ์227ศีลก็ปลื้มใจและเขาก็แบบปลื้มใจมากค่ะ
2: ค่ะวันนี้ลูกชายก็มาบวชโครงการนานาชาตินะคะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกปลื้มปิติมากทุกคนในครอบครัวก็ปลื้มมากคุณตาคุณยายแบบเห็นลูกใส่ผ้าเหลืองแล้วก็น้ำตาไหลค่ะปลื้มปิติในบุญที่ลูกได้บวชเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆเนาะเราเห็นเขาวันนี้เราก็มีความสุขอายุก็ลูกก็14แล้วก็คิดว่าโอเคมีโตขึ้นมาระดับหนึ่งก็อยากให้เขามีธรรมะอะค่ะเหมือนได้บวชก็จะได้แบบประคองชีวิตเขาไปเขาจะได้แบบเรียนรู้เป็นหลักในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโครงการที่ดีในการนำคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะเข้าถึงต่างชาติที่ก่อนหน้านี้คืออาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าณปัจจุบันก็คือเหมือนแบบด้วยภาษาด้วยอะไรมันก็เข้าถึงแล้วคือเรามีโอกาสให้เขาได้ต่างชาติได้เข้ามาบวชก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะ
0: มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรครับนับถอยหลังเข้าสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปะวัฒนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับโดยในครั้งนี้ปีนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันพุธ29กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป้าหมายที่เราจะพิชิตชัยกันนะครับนั่นก็คือ8,578 ล้านจบครับสดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญครับเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานพระธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับกิจกรรมงานบุญนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับรณกรอินกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในต้นชั่วโมงถัดไปอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ

โตที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

มดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงตบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

ผู้ชมคะมีบางท่านบอกว่าชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งดำน้ำดูปะการังอ่านหนังสือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่สุขที่สุดยังต้องแสวงหาไขว่คว้าร่ำไปอย่างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภ

การทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะให้ได้ประโยชน์และสันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้นไม่มีไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิจะไปเที่ยวเตร่ไปดูทิวทัศน์ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็กๆน้อยๆพอเพลินๆเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนสุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิมันได้แค่ปลื้มเล็กๆประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้สันติสุขภายในที่มั่นคงและมีปริมาณความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากวิธีการอื่นได้แค่สุขเล็กๆน้อยๆได้ปลื้มเล็กๆแล้วก็จางหายไปไม่ยั่งยืน

จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพลิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของ

เรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับ

การกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์
แรกของ

ใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจองที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทสโรผู้คุณพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน

บุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาทิฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยาบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิม

ลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไป

ดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายตามตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี้แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยวิริยกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรยมกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานครจัดอบรมค่ายคุณธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและหล่อล้อมพฤติกรรมเชิงบวกด้วยหลักธรรมะท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานและก็สร้างสรรค์ครับชมรมพุทธศาสนาสากลนะครับโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดลาดบัวขาวจัดอบรมค่ายคุณธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครโดยภายในงานนะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุภวรรณจันทมาศผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดเทียนธูปนะครับบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นได้กล่าวเปิดงานโดยมีท่านอาจารย์นัตติยานะครับดวงสวัยเป็นผู้กล่าวรายงานครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุปินจิรธรรมโมวัดลาดบัวขาวเป็นประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนจากนั้นประธานนักเรียนชายและประธานนักเรียนหญิงนะครับเป็นผู้แทนนักเรียนในการ

พระศีล5ผ่านกิจวัตรความดี7บทฝึกโดยพระอาจารย์พระวีรชาติมเหสัคโขครับพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสนากลหลังจากนั้นนะครับเด็กๆนักเรียนทุกคนก็ได้เข้าฐานกิจกรรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน7บทฝึกโดยเข้าฐานกิจกรรม4ฐานด้วยกันได้แก่ฐานที่1ฝึกการเดินและถอดวางรองเท้ามหาสนุกฐานที่2ฝึกการทำความเคารพปฏิสันถารคุณครูฐานที่3ฝึกการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และฐานที่4ฝึกการจัดระเบียบสิ่งของและพับผ้านอกจากนี้น้องๆนักเรียนนะครับยังได้เรียนรู้กิจกรรมการลุกนั่งกราบไหว้หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับได้มีการสรุปความรู้ที่ได้รับพร้อมทั้งได้รับสมุดบันทึกความดี3 2 1ครับและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กดี V-Star ด้านความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะครับในปีการศึกษา2569เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรมผ่านกิจวัตร7บทฝึกนักปราชญ์หรือผู้รู้ต่อไปนั่นเองครับวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น One Day Meditation ให้แก่ชาวท้องถิ่นหรือผู้ที่เข้าร่วมสนใจนะครับได้เข้าพบกับความสงบแห่งจิตใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นครับณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียได้มีการจัดโครงการ One Day Meditation กิจกรรมฝึกสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยมีอาสาสมัครของวัดนะครับร่วมเป็นผู้ประสานงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิและร่วมกันฝึกลมหายใจและผ่อนคลายร่างกายให้สบายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากนั้นก็ได้ร่วมกันเป่าดวงแก้วนะครับเพื่อร่วมกันหาอารมณ์สบายผ่อนคลายและจะได้มีโอกาสนะครับในการนึกถึงดวงแก้วเป็นนิมิตใสๆไว้ที่กลางท้องก่อนที่พระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าว่าพระธรรมกายนครซิดนีย์ครับจะได้แนะนำวิธีฝึกสมาธิการเข้าถึงศูนย์กลางกายและเทคนิคการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆพร้อมทั้งได้นำชาวท้องถิ่นนะครับในการนั่งสมาธิร่วมกันภาคบ่ายครับเป็นการฝึกสมาธิผ่านการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการเดินจงกรมเพื่อช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและป้องกันอาการง่วงซึมอีกทั้งเน้นการน้อมนำใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนำใจให้จดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก่อนที่จะได้เข้าสู่อุโบสถนะครับเพื่อร่วมกันแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นเป็นช่วงถามตอบครับแล้วก็มีการร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำใจให้หยุดนิ่งการรักษาใจการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังได้อธิบายถึงหลัก Right Concentration นะครับหรือว่าสัมมาสมาธิหรือว่าคุณสมบัติของใจที่นั่นเองช่วงท้ายครับมีการปฏิบัติธรรมร่วมกัน1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้ให้เอกสารการบ้าน10ข้อนะครับของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไปใช้ปฏิบัติต่อที่บ้านจากการที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับสาวท้องถิ่นก็แบ่งปันประสบการณ์ภายในนะครับได้เล่าให้ฟังว่ามีความรู้สึกนิ่งเบาแล้วก็สบายกายสบายใจบางท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าชอบไปนั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิได้ดีหรือว่าทำสมาธิที่ดีกว่าตอนนั่งเองอยู่ที่บ้านเนื่องจากนะครับชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของวัดซึ่งนอกจากความสุขที่ได้จากการทำสมาธิแล้วบางท่านก็เล่าให้ฟังนะครับถึงความประทับใจในอาหารครับแล้วก็การต้อนรับถือได้ว่าเป็นปฏิสันถารคารวะตานะครับของบรรดาอาสาสมัครทั้งหลายที่มีความเคารพในปฏิสันถารนั่นเองพร้อมทั้งตั้งใจครับที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยังยินดีนะครับในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักนะครับเพื่อนๆต่างๆได้มาค้นพบความสุขภายในด้วยการทำสมาธิในโอกาสต่อไปด้วยเองอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ครับวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม Mindful Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายร่างกายและก็จิตใจรวมไปถึงสัมผัสกับประสบการณ์แห่งความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากสมาธิครับภายในงานนะครับมีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นทีเดียวโดยเริ่มต้นจากการปรับร่างกายด้วยการยืดเหยียดร่างกายเบา
เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ

เนี่ยก่อนที่จะนั่งสมาธิร่วมกันภายในกิจกรรมนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเภศปฐมวังโสครับได้แนะนำเทคนิคการฝึกสติแล้วก็การทำสมาธิเบื้องต้นโดยเน้นย้ำการน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้อย่างเบาสบายที่ศูนย์กลางกายรวมทั้งยังฝึกใจให้สงบด้วยสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเพื่อสร้างความสุขและความเข้มแข็งจากภายในซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและก็เป็นสากลช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถปล่อยวางความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศในวันนั้นนะครับของกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นทีเดียวครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นได้เข้าร่วมฝึกสมาธิแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสัมผัสกับความสงบของจิตใจพร้อมทั้งยังได้กำลังใจในการนำหลักธรรมนะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายปามบีชครับที่จะใช้ meditation หรือสมาธิเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ให้เข้าถึงแหล่งความสุขที่แท้จริงร่วมกันครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรครับนับถอยหลังเข้าสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปาวัฒนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับโดยในครั้งนี้ปีนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันพุธ29กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป้าหมายที่เราจะพิชิตชัยกันนะครับนั่นก็คือ 8,578 ล้านจบครับสุดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญครับเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานพระธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับกิจกรรมงานบุญนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทางต่างๆได้ตั้งต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรอินคำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในต้นชั่วโมงถัดไปอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ติกติระชาดกชาดกว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อมณนครไผ่สาลีจุดกึ่งกลางของราชคฤห์มหานครแห่งขุนเขากับสาวัตถีนครหลวงแห่งอารยันในพุทธกาลนั้นเป็นที่ประทับแรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากกลุ่มราชคฤห์นำภิกษุทั้งสิ้นไปจำพรรษาอย่างพระเชตวันมหาวิหารที่สร้างขึ้นถวายเป็นการเฉพาะตามคำทูลอาราธนาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในการเดินทางครั้งนั้นสงฆ์สาวกทุกรูปต่างประพฤติตนมั่นคงอยู่ในพระวินัยเป็นอันดี
1: เดินสำรวมนะท่าน

0: วัยและหน้าที่ของกันและกัน
1: ท่านนั่งพักตรงนี้ให้หายเหนื่อยก่อนเถอะ
2: ขอบใจมากท่านก็หาใบไม้ใบหญ้ามาปูลาดเป็นอาสนะด้วยเถิด
0: ในหมู่สงฆ์ยังมีกลุ่มพระภิกษุ6รูปที่เรียกว่าพระฉัพพคีซึ่งเป็นผู้ไม่รู้การประมาณตนกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมขึ้น
3: เฮ้อเหนื่อยจริงๆที่นี่นั่งไม่สบายเลยท่านพื้นแข็งเหลือเกิน
2: ทนอีกหน่อยพอถึงภัยสาลีพวกเราก็จะสบายกันแล้ว
3: ทำไมมีอะไรดีๆเหรอ
2: เราได้วางแผนเด็ดๆให้พวกท่านมีที่พักสบายๆไว้แล้วล่ะสิ
4: ฮ่าดีจังเลยเราเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วอยากนอนพักให้สบายๆเต็มที
0: หัวหน้ากลุ่มพระฉัพพคีเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้องได้วางแผนให้สิทธิ์เดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจับจองเสนาสนะไว้ให้พวกตนพัก
2: พวกเจ้าเดินเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกเขาก็ตามมาทันหรอก
5: โอ้ยเหนื่อยจะแย่แล้วพักสักนิดไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะไปจองที่กันไม่ทัน
0: สิทธิ์พระฉัพพคีเร่งเดินทางล่วงหน้ามาถึงภัยสาลีก็จับจองเอาเสนาสนะดีๆที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีจัดเตรียมไว้สำหรับพระอัครสาวกและภิกษุสูงอายุพักเอาไว้หมด
2: เอ้ยในที่สุด

0: เสนาบดีของพระพุทธเจ้าก็มิได้ปริปากบ่นแต่อย่างใดกลับนำพระภิกษุบริวารอาศัยโคนต้นไม้แทน
1: มาเถอะเราไปพักตรงโคนต้นไม้นั่นก็ได้ที่ไหนๆก็เหมือนกัน
2: พระฉับพักทีเนี่ยไม่ประมาณตนเสียเลยหากไม่ประมาณบุคคลพึงเคารพเช่นเนี้ยต้องกราบทูลพระศาสดา
3: ใช่แล้วแม้พระธรรมเสนาบดียังต้องมาเจริญภาวนาใต้ต้นไม้ไม่สมควรเลย
0: แล้วเหตุไม่สมควรดังนี้ได้ปรากฏในข่ายพระญาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรุ่งสางพระพุทธองค์ทรงเสด็จออกจากเสนาสนะที่ประทับพระสารีบุตรและภิกษุทั้งหลายก็ถวายอัญชุลีสิ่งอันเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์นี้ทำให้พระองค์ทรงสลดพระทัยยิ่งนัก
4: ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายยังไม่มีความยำเกรงกันถ้าหากเราปรินิพพานไปแล้วภิกษุทั้งหลายจะเป็นอย่างไร
0: พระพุทธองค์มีรับสั่งให้ภิกษุมาประชุมกันทรงตรัสถึงเหตุดังกล่าวและติเตียนพระภิกษุฉัพพคีนั้นอีกทั้งยังทรงตั้งคำถามขึ้น
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากมีอาหารน้ำและที่อยู่อันประณีตภิกษุประเภทใดเล่าควรได้รับสิ่งเหล่านั้น
0: ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแตกต่างกันไป
2: ต้องถวายแก่พระภิกษุจากวรรณะกษัตริย์พระเจ้าค่ะ
3: ควรให้ภิกษุจากตระกูลพราหมณ์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะ
5: ควรให้เป็นระดับ

0: ภิกษุทั้งหลายพระผู้ใหญ่ที่เจริญด้วยคุณวุฒิและไวยวุฒิต่างหากเล่าจึงเป็นผู้สมควรได้รับการเคารพยกย่องนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกควรได้รับเสนาสนะถัดจากเราแต่กลับต้องอยู่โคนต้นไม้ตลอดคืนเพราะพวกเธอขาดความยำเกรง
1: องค์พระศาสดาทรงประทานโอวาทในการกระทำไม่สมควรนั้นด้วยการระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสว่า
0: ในการก่อนแม้สัตว์เดรัจฉานยังคำนึงถึงการปฏิบัติข้อนี้จึงพยายามเลือกหาผู้มีอายุและคุณธรรมสูงกว่าในหมู่ตนเพื่อแสดงความเคารพยำเกรงกัน
1: ดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงนำติฏฐิรัชชาดกขึ้นแสดงในอดีตการณป่าใหญ่แห่งหนึ่งยังมีสัตว์สามชนิดคือช้างลิงและนกอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใกล้ต้นไทรใหญ่กลางป่าสัตว์ทั้งสามต่างถือดีประพฤติตนตามใจชอบไม่ยำเกรงกันและกัน
2: ช้างยังข้าถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ย่อมไม่ยำเกรงใครอยู่แล้วเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขันอีกแล้วพักนี้ขันบ่อยจังถูตรงต้นไม้นี่แหละสะใจดีเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แหละคอยหายขันหน่อย
1: เจ้าช้างเอาสีข้างถูกับต้นไม้โดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อน
2: คันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั่นกว่าจะวิ่งไปเกาที่ต้นอื่นน่ะมีทรมานแย่หรือไม่สนใจข้าจะถูที่ต้นไม้ต้นนี้แหละเจ้าเดือดร้อนนักก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นซะปะ
1: ส่วนเจ้าลิงก็ถือว่าตนมีความคล่องแคล่วว่องไวปีนป่ายต้นไม้เก่งจนช้างไล่จับไม่ทันชอบเล่นซุกซนแกล้งช้างด้วยการคว้างปลาด้วยกิ่งไม้บ้างผลไม้บ้างอย่างสนุกสนานทุกวัน
3: อุ้ยนั่นเจ้าช้างเสร็จแน่แน่ยูๆก็มาให้แกล้งนี่แน่นี่แน่ยังไม่พอตามไปอีกลูก
2: โอ้ยอะไรหนูใส่หัวเนี่ยเฮ้ยต้องลิงนี่อีกละหยุดแกล้งสักทีถ้าให้ข้าโมโหแล้วก็จะหนาว
3: อุ้ยหนาวหนาวหนาวจังถ้าเจ้าแน่จริงก็จับข้าให้ทันก่อนเถอะแต่เอ๊ะข้าว่ากิ่งไม้มันคงโดนเบาไปสำหรับเจ้าเอาอันนี้เลยดีกว่ารังมดแดงของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
2: เฮ้ยรังมดแดงแปลกอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

0: การดิ้งหางสุดๆไปเลย
1: ส่วนนกแม้จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดแต่ถือดีว่าบินได้ก็ชอบบินแล้วถ่ายรถหัวลิงบ่อยครั้ง
2: พบเป้าหมายพบเป้าหมายไกลอาวุธ เดินหัวเจ้าลิงพอดีเป๊ะ
0: เจ
2: ี๊ยบ
0: เจ้านกบ้ามาอึรถหัวข้าอีกแล
2: ้วเป็นไงล่ะจ๊ะหอมหวานไหมสมน้ำหน้าชอบมาเขี่ยรังข้าดีนะ
0: ฝากไว้ก่อนเถอะอย่าให้ข้าบินได้บ้างแล้วกัน
1: ในบางครั้งนกก็แกล้งถ่ายรถหัวช้างบ้างเหมือนกันบางครั้งก็แอบบินไปจิกหลังช้างบ้างเจ้าช้างก็ทำอะไรไม่ได้คอยแต่เอางวงโยนกิ่งไม้ไล่นกไม่เป็นอันปกติสุด
2: ว่ายังไงเจ้าช้างเดินจิกพิฆาตเข้าเป็นไงล่ะน้ำตาไหลเลยละสิ
3: โอ้ยลำคาญเจ้าเลิกก่อกวนสักทีได้ไหม
2: ก็ที่เจ้ายังรังควานข้าได้ข้าก็รังควานเจ้ากลับไปได้เหมือนกันชอบคันนักไม่ใช่เหรอข้าจิกที่หายคันเอาไว้ล่ะ
0: เฮ้ยเจ้านกบ้าจะร้องเสียงดังทำไมเนี่ยข้ากำลังนอนหลับฝันหวานอยู่เลย
3: โอ้ยรำคาญเมื่อไหร่ป่าจะสงบจบสักที
0: ให้ตายเถอะอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเลยสุขภาพจิตแย่แสงแสงแสงแสงแสง
1: นานวันเข้าสัตว์ทั้งสามก็เริ่มรู้สึกเบื่อและอยากอยู่กันอย่างสงบ
0: เฮ้ยเบื่อข้าว่าพวกเราหยุดทะเลาะกันเถอะ
3: เซ็งใช่ไหมข้าก็เซ็งเหมือนกันน่ะอยู่อย่างสงบก็ดีพวกเจ้าจงฟังต่อไปเนี้ยข้าจะเป็นผู้นำพวกเจ้าเองเพราะข้าตัวใหญ่กว่าพวกเจ้าต้องเชื่อฟังข้าป่าจะได้สงบสุขสักที
0: เฮ้ยมันจะมากไปแล้วเจ้าช้างข้าอายุมากกว่าเจ้าเจ้าต้องเรียกพี่ลิงเข้าใจไหมพี่ลิงพี่ลิงพี่ลิงต้องเชื่อฟังพี่เข้าใจไหมน้องช้าง
3: ข้าต่างหากที่แก่กว่าเจ้าดูต้นไทรนี่สิตอนข้าเด็กๆนะต้นไทรยังสูงแค่ท้องข้าเองนะเวลาข้าเดินผ่านมันยังถูที่ท้องข้าอยู่เลยจักกะจี้จะตายข้าต้องเกิดมาเจอต้นไทรนี่ก่อนเจ้าแน่
0: ๆผิดซะแล้วข้าเห็นก่อนเจ้าอีกข้าเห็นมันมาตั้งแต่ต้นยังเล็กๆเตี้ยกว่าท้องเจ้าด้วยซ้ำตอนข้าเป็นเด็กนะข้ายังเด็กกินยอดไทรกินได้สบายสบายต้นไทรสูงไม่ถึงศอกข้าเกิดก่อนเจ้าแน่ๆ
1: เมื่อทราบว่าลิงเกิดก่อนช้างเพราะรู้จักต้นไทรก่อนก็เหลือเพียงอายุของนกเท่านั้นที่ยังเป็นปริศนา
2: เมื่อข้ายังเด็กอ่ะตรงนี้ยังไม่มีต้นไทรหรอกมีแต่ในป่าใหญ่โน่นข้านี่แหละที่ไปกินลูกไทรที่นั่นแล้วก็มาถ่ายไว้แถวนี้ลูกไทรมันก็งอกมาจากอึที่ข้าถ่ายไว้นี่แหละข้าเป็นพี่พวกเจ้าแน่ๆเรียกข้าว่าพี่ใหญ่สินางรองนางเล็ก
0: โอ้เจ้านกอายุมากกว่าจริงๆด้วยงั้นเจ้าก็เป็นพี่ใหญ่ส่วนข้าก็เป็นพี่รองนะน้องช้าง
3: ได้เลยพี่ใหญ่พี่รอง
1: เมื่อรู้ลำดับอาวุโสทั้งสามก็เลิกกันแกล้งรังแกกันหันมาสามัคคีแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3: เหนื่อยไหมพี่ใหญ่พี่รองมานั่งบนหลังข้าสิเดี๋ยวข้าจะพาไปหาผลไม้อร่อยอร่อยกิน
0: ดีเลยน้องช้างพี่ปวดแขนอยู่พอดีเจ้าเดินไปทางซ้ายมือนะเมื่อวันก่อนน่ะข้าเห็นกล้วยหวีกำลังงามๆเลยเจ้าต้องชอบแน่
2: ๆดีดีพี่จะได้ไปหาหนอนแถวโน้นกินด้วยแถวนี้ไม่ค่อยมีละไปเลยน้องช้าง
1: สัตว์ทั้งสามตัวใช้ชีวิตอย่างผาสุกเมื่อหมดอายุไขก็ไปจุติใหม่พร้อมกันทั้งหมดเมื่อตรัสติติระชาดกจบแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สัตว์เดรัจฉานยังเคารพให้เกียรติกันและกันเธอทั้งหลายมาบวชในพระธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่

ัดนั้นทรงห้ามภิกษุผู้มีพรรษาน้อยกีดกันเสนาสนะอันใช้พักอาศัยต่อพระภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าตนภิกษุใดละเมิดต้องอาบัติทุกกฎต่อมาในสมัยพุทธกาลช้างได้กำเนิดเป็นพระโมกขลานะลิงได้กำเนิดเป็นพระสารีบุตรนกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเยวุฒธรรมปัจจายันตินราธรรมสะโกวิทาทิเถธรรมเมจปาสังสาสัมปรายโยจะสุขติผู้ฉลาดในธรรมมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่บูชาต่อผู้เจริญนั้นย่อมได้รับความสุขในชาตินี้และมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบเทียบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะอนุโมทนาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะสาธุและขอบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันสาธุในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนตามผางหลวงปู่สู่จังหวัดปัตตานีนี้ฤกษ์ดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: น้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตกลางกายให้สุขใสปลื้มในบุญทับทวีตลอดไปบูชาธรรมครูแม่ใหญ่ตลอดเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าDo you love me, boy?
1: I love you, lie, lie, lie, dear.
2: เชิญรับชม Battle น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงศ์คุณพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

0: แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าเขาเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้โอ้ดีจัง
1: คร
0: ับ ทำอย่างนี้นะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็น
1: ส่วนถี
0: ส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้า
1: สา
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้ก็ถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: นี้มีจดหมายจากแดนใต
1: ้
0: จากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เขาบอกว่าจดหมายจากพระลูกชายถึงหลวงพ่อที่รักที่สุดจะเชื่อใจได้กัน

หวานจริงๆนะจะมาจากลาลูกชายถึงหลวงพ่อที่รักที่สุดตอนตามผังหลวงปู่สู่จังหวัดปัตตานีนี่เปิดรายการในเพลงนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบกราบหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระปลัดสุพจน์มหาสักโขไหนไหนนี่นี่จ้านี่อจากปลัดเป็นอะไรนะเนาะปัจจุบันรับหน้าที่เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมโซนภาคใต้ตอนล่างดูแลความเรียบร้อยครอบคลุม7จังหวัดทีเดียวเนอะก็มีนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาสตูลพัทลุงและตรังไหนเอาตำแหน่งใต้อ่ะนราธิวาส
1: นราธิวาส
0: ปัตตานี
1: ปัตตานี
0: เดี๋ยวชายบ่าวเนี่ยพูดเนี่ยยะลาย
1: ะลาตรงตรง
0: สงขลา
1: สงขลาตรงแล้ว
0: สตูล
1: สตูล
0: สตูลพัทลุง
1: พัทลุง
0: และตรัง
1: ตรังครับ
0: ยังไม่พอครับครอบคลุม7จังหวัดแล้วยังไม่พออีกเหรอยังควบตำแหน่งประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าศูนย์คมนาคมหัวหน้าศูนย์คมนาคมคืออะไร
1: จราจรนะครับดูแลจราจร
0: แล้วยังเป็นใบหนุนหน้ากองจราจรอีกเอาแล้วมันก็ซ้อนกันเลยสิแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยอำนวยการสำนักบริการกลาง
1: โอ้สาธุครับ
0: โอ้แม้งานจะล้นมือแต่ใจพร้อมลุยสุดๆเลยครับ
1: สา
0: ธุในในยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: ยกมือยกม
0: ือยกมือหลวงพ่อครับย้อนไปสมัยผมยังเป็นเด็กชายสุพจน์โอ้ย้อนไปสักไกล
1: เ
0: ล
1: ยใจใจทุกคน
0: ครับไว้กระเตาะอันไหนภาษาไทยได้ไว้กระเตาะเซ็ตเซ็ต
1: ไว้ไว้เอียดเอียดไว้เอียดเอียด
0: ไว้เอียดเอียดไว้เอียดเอียด

0: ผมโตมาในชุมชนตำบลดอนอายแหล่งท้าย
1: ผมโตมาในชุมชนดอน
0: ชุมชนดอน
1: ชุมชนดอน
0: อำเภออ
1: ำเภอ
0: ปานาเร
1: เรือปานาเร
0: ปานาเร
1: ปานาเร
0: ไม่ใช่ปานารวยนะปานาเรจ
1: ัง
0: หวัดปัตตานีชุมชนตรงนี้ก็มีทั้งหมด6หมู่บ้านนะจ๊ะโดยมีชาวพุทธ5หมู่บ้านและพี่น้องมุสลิมอีก1หมู่บ้านเลือกตั้งกี่ครั้งคนพุทธก็จะได้เป็นผู้นำส่วนที่บ้านผมคุณปู่ไปวัดทุกเย็นเลยคุณย่าตักบาตรทุกเช้าเลยเราอยู่กันอย่างกลมเกลียวชนิดที่เรียกว่าก
1: ลมเกลียว
0: กลมเกลียวชนิดที่
1: เรียกว่า
0: ปาทองโก ปาทองโก้ยังอาย
1: อ๋อ ปาทองเบียกจังโก้ยังอาย
0: จังโก้ยังอายโอ้จังโก้นะ
1: จังโก้ฮ
0: ะจังโก้จังโก้แล้วก็อีจังโก้อ่ะอันเดียวกันหรือเปล่า
1: คนละอัน
0: กันคนละอันกันเหรอนี่จาก้อยเรียกว่าปาทองโก้ยังอายเพราะกลมเกลียวมากนะถ้าตรงนั้นเนี่ยปู่ไปวัดตอนเย็นย่าตักบาตรทุกเจ้าแต่มันก็มีสัญญาณเตือนภัยเล็กๆซ่อนอยู่คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์โยมพ่อจะเป็นคุณครูต้องไปเฝ้าโรงเรียน ถ้าไม่ไปเฝ้าอาจจะได้เห็นโรงเรียนกลายเป็นตอตะโก คือถูกเผา นี่คือชีวิตปกติที่สุดจะร้าวใจครับ โอ้ตรงนั้นเนาะ แต่ความปกติก็อยู่ได้ไม่นาน ไม่ถึง20ปีต่อมาสติติประชากรในพื้นที่ก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปอย่างเงียบเชียบไม่มีใครขับไล่ใครครับแต่เป็นเพราะวิถีความเชื่อเรื่องการมีบุตรที่ต่างกันเพื่อนต่างศาสนามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองส่วนว่าจะพูดเรากลับเงียบเหงาลงเรื่อยๆแปลว่ามันเขาชอบมีลูกมั้งธรรมดาของชุมชนจึงถูกปรับเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนลมที่พัดเบาๆจะเปลี่ยนทิศทางใบไม้ในสวนไปทีละนิดครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นตอนอายุ18ปีกระผมกระเตงกระเป๋าจากปัตตานีเข้ากรุงเทพครั้งแรกไปเรียนต่อที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันปีนั้นทางวิทยาลัยได้นำนักศึกษามาปฐมนิเทศที่วัดพระธรรมกายก็ผมจึงได้เดินทางมาพร้อมกับโยมพ่อภาพการอบรมธรรมทายาทและการเดินเตื้อดงที่เห็นในวันนั้นมันโดนใจอย่างจังจนผมหลุดปากบอกโยมพ่อว่าถ้าผมบวชผมจะบวชที่นี่แหละ
1: สาธุ
0: ล็อกสเปคเหมือนเสกล่วงหน้าไว้เรียบร้อยครับโอ้ล็อกไปเลยเนาะแล้วบวชที่ไหน
2: บวชที
0: ่
2: น
0: ี่
2: คร
0: ับ บวชที่นี่นี่เนาะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2539เพื่อนสนิทมาชวนไปค่ายคุณธรรมวันแม่ที่วัดพระธรรมกายพอไปถึงผมก็ไปสะดุดตาเข้ากับข้อความบนซุ้มประตูที่เขียนว่าเราเกิดมาสร้างบารมีแค่ประโยคสั้นๆนี่แหละครับขายก็คำถามที่คาใจตลอดว่าเราเกิดมาทำไมได้แบบเปรี้ยงปร้างโอ้โหดังลั่นเลยตรงนั้นคำตอบอยู่ที่ซุ้มประตูว่า
3: เราเกิดมาสร้างบารมี
0: จ้าจากคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องวัดวาอารามผมเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมแล้วพบว่าความสุขจากการนั่งสมาธิมันสุขลึกล้ำกว่าสิ่งใดผมยังตัดสินใจบวชเป็นธรรมชายาติรุ่นที่25ในปีพุทธศักราช2540อย่างเต็มภาคภูมิครับ
1: สา
0: ธุจ้า

0: หลังจบโครงการผมมีโอกาสปฏิบัติธรรมต่ออีก1ปีพอถึงเวลาต้องเลือกระหว่างกลับไปเรียนวิทยาโทที่เหลือแค่2วิชากับครองเพศบรรพชิตต่อแล้วทำไมไม่ไปเรียนจบซะก่อนดีกว่ามาอีก2วิชาน่ะหนึ่งผมนั่งคุยกับตัวเองในใจว่าเออคุยกับตัวเองนะจ๊ะตัวเองถ้าวันหนึ่งลมหายใจหมดลงล่ะปริญญาโทไปที่จะช่วยอะไรตัวเองได้บ้างชายไหม
1: ชายครับผม
0: นี่ชายนะก็ได้คำตอบว่าถ้าวันหนึ่งลมหายใจหมดลงสิ่งที่เหลือไว้ก็คงมีแค่รูปที่ประดับฝาเรือนได้นิดหน่อย ถึงตัดสินใจทิ้งทางโลกมุ่งหน้าสู่เส้นทางพระพุทธศาสนาแบบไม่คิดถอนตัวจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: สาธ
0: ุเจ้าสุดยอดนะงานแรกที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะคืองาน
1: จราจรโบกรถโบกรถ
0: อันนี้แอบดูฮะ
1: ก็เป็นหัวหน้าจราจร
0: อ๋อโอเคคือบุญจราจรครับงานแรกที่รับมอบหมายจากหมู่คณะนะจ๊ะซึ่งผมก็รับบุญนี้มาเรื่อยๆประมาณกี่ปีสันนิษฐานสิ
1: 29 ปี
0: ไม่ฉาย27 ปีจ้ะ
1: เอาซะ
0: นี่คือโรงเรียนชีวิตขนานแท้ครับสอนในเรื่องการเสียสละการบริหารคนและการทำงานเป็นทีมผมมักบอกใครต่อใครเสมอว่าสันนิษฐานสิว่าท่านบอกใครเสมอว่า
1: สร้างบารมีต้องอดทน
0: โหสุดยอดเลยไม่ถูกเลยจ้ะแต่ก็ถูกตามความเป็นจริงบอกว่าถ้าไม่มีจราจรก็คงไม่มีผมที่ภาคใต้เพราะวิชาการบริหารที่ใช้ในภาคใต้ทุกวันนี้ผมน่ะเรียนรู้มาจากท้องถนนนี่แหละครับงานจราจรสอนผมรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากซุปเปอร์แมนคนเดียวแต่มันคือพลังของทีมซุปเปอร์แมนที่สำคัญคือหลักคิดติดตัวที่ว่าไม่ได้
1: ไม่มี
0: อ๋อนึกว่าไม่มีก็แบบหมดไม่ใช่นะไม่ได้ไม่มีต้องไม่มีในเราแต่ว่าต้องได้ตลอดถ้าใจเราบอกว่าสู้ต่อให้เจอทางตันเนาะผมก็จะขุดอุโมงค์ผ่าไปให้ได้ครับโอ้โหนี่ไม่ได้นี่เนาะโอ้มีพลังทีมเยอะเลยนี่จ้ะครับโอ้โหนี
1: ่อุบาสิกาทั้งนั้นเลยคร
0: ับ โอ้อะไรจ้ะ
1: ฝั่งนี้เลยไหมที่เห็นเยอะๆฝั่งนี้นะครับ
0: อะไรอุปสรรคทำหน้าที่จราจร
1: ใช่ครับผม
0: งั้นฟังเพลงบุญจราจรกันดีกว่า

0: อุปัชฌาย์รับบุญจราจรด้วย
1: ใช่
0: แล้วเราไปทำยังไงนึกไม่ออกถ้าผู้ชายจะนึกออก
1: ตั้งเหมือนผู้ชายเลยครับท่าทางเหมือนผู้ชายเลยครับเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงทำครับ
0: ไอ้ในภาพเมื่อกี้มีไหม
1: ม
0: ีไม่เคยเห็น
1: ต้องเอาปากมาให้เลย
0: สุดยอด
1: สุดยอดสุดยอดจังหู
0: สุดยอดจังหูโอ้โหแปลว่ามีหลายคนยังไม่ใช่ที่เคยไปทำงานจราจรสาธุจ้า
1: สาธุ
0: นึกไม่ออกและบททดสอบมาถึงปี2547สถานการณ์ภาคใต้เริ่มเดือดระอุผมรีบโทรกลับบ้านแล้วเพราะว่าโยมพ่อต้องไปถือปืนเฝ้าหมู่บ้านเป็นหัวหน้าชรป.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโยมโยมแม่ก็ต้องฝึกยิงปืนโอ้โหเพื่อป้องกันตัวความรุนแรงเริ่มทวีคูณจากเดิมแค่เผาทรัพย์สินกลายมาเป็นเอาชีวิตพระโอ้โหขนาดนั้นเลยเนาะเอาชีวิตครูเอาชีวิตชาวพุทธโอ้โหจากที่ห่วงแค่พ่อแม่ความห่วงใยผมก็แผ่ขยายกลายเป็นภารกิจกู้สันติสุขในพื้นที่ครับทุกท่านน้องสาวจังเทพโทรมาเร่งให้พาพ่อแม่ย้ายออกมาจะได้ศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบพ่อแม่ผมเป็นผู้นำชุม

0: ชนถ้าท่านหนีไปแล้วชาวบ้านที่เหลือจะเอาหัวใจที่ไหนสู้ต่อ
1: โอ้
0: โหสุดยอดผมจึงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างท่าน
1: สาธุ
0: และเปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังการขับเคลื่อน

0: ธุจ้าคือหนึ่งผมนั่งคิดไม่ตก
1: คิดไม่ตก
0: จะช่วยบ้านเกิดได้อย่างไรจู่ๆนึกถึงเหรียญหลวงปู่ขึ้นมาผมก็ตั้งเป้าจะหามาสัก200เหรียญให้ชาวบ้านพอหลวงพ่อทราบความเมตตากรุณาพระเจ้าเบิกขาก็หลั่งไหลมาเป็นพระของขวัญรุ่น

0: โ
1: อ้เป็นแสน
0: ทั่ว4จังหวัดครับ
1: สาธุ
0: 4จังหวัดเอาไปทำไรเนี่ย
1: เอาไปป้องกันหัวเป็นกำลังใจป้องกันไปคุ้มครองรักษา
0: นึกว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นตัง
1: ก็ไม่ใช่ไปหมอเป็นปากคองขวัญ
0: เอาไปปากคองขวัญ
1: แ
0: ซนเลียน4จังหวัดจ้ะ
1: อ๋อแซน
0: นี่แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าพอรับเหรียญแล้วก็ไปบอกเขานะให้นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ช่วยพวกเขาได้ใช่ไหมก็เลยเป็นคาถาที่ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจที่สุดในโลกครับนี่รุ่นหนึ่งใหญ่มอบให้ภาคใต
1: ้
0: นี่ใช่แล้วยังไงหลวงพ่อก็มอบหมายให้พระภาวนาธรรมวิเทศอ๋อท่านผู้เบศเลยชาณาปิญโยนะแล้วทีมงานลงไปปักหลักดูแลพื้นที่จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ
1: สาธ
0: ุจ้ะก็ผมก็ได้ร่วมขบวนการนี้ตั้งแต่ต้นแล้วจากการถวายมาสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง
1: สาธ
0: ุแด่คณะสงฆ์ชาวพุทธและทหารในพื้นที่ภาคใต้จากวัดเพียงไม่กี่แห่งสู่การขยายผลครอบคลุม323วัดทั่วภาคใต
1: ้
0: พร้อมกองทุนหนุนแรงใจช่วยขู่ใต้นี่แล้วเขาก็ให้กำลังใจขู่ไม่ใหญ
1: ่
0: ที่ไม่มีวันทอดทิ้งลูกหลานผมและทีมงานยังลงพื้นที่พิทักษ์รักษาด้านขวานทองอย่างต่อเนื่องนานถึง22ปีจ้ะ
1: สาธุ
0: ครับเข้าครั้งที่185แล้วครับ
1: สาธุ
0: 22ปี
1: ครับ
0: โอ้สาธุสาธุภารกิจพิทักษ์รักษาด้ามขวานทองรายโครงการถวายมหาสังฆทานและกองทุนช่วยเหลือผู้ภาคใต้323วัดทั่วภาคใต้ตลอดระยะเวลา22ปีครับนี่จ้ะ
1: สาธ
0: ุสาธุจ้ะยิ่งทำก็ยิ่งเห็นความจริงครับภัยที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงปืนเสียงระเบิดเหรอคือภัยภายในนั่นคือไอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงปืนทั้งสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นอ่
1: ะ
0: คืออบายมุขและการพนันเอ้ยยังมีอารมณ์เล่นกันอยู่งงอ่ะก็มันยังมีเสียงปืนเนี่ย
1: ก็ไม่มายิงนะ
0: ฮะ
1: เขาไม่มายิงอบายมุขก็ไม่มายิงการพนัน
0: อ๋อภายในคือใบมุขและการพนัน
1: คร
0: ับน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงปืน
1: คร
0: ับ เราจึงเดินหน้าลุยกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเทเหล้าเผาบุหรี
1: ่
0: บวชพระบวชเนรสร้างผู้นำชนแบบถอนรากถอนโคนจนมาถึงโครงการบวชแสนในปี2552เนี่ยจ้ะซึ่งกลายเป็นจุดระเบิดโอ้ระเบิดความศรัทธาครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนภาคใต้ไปตลอดกาลพ่อครับผมไม่ได้ลุยคนเดียวนะครับมีพระอาจารย์จิรศักดิ์คุณศักดิ์

0: ประธานส่งเสริมศีลธรรมปัตตานี
1: สาธุ
0: และหมู่คณะผู้กล้าอีกหลายท่านที่ร่วมหัวชมท้ายกันมาแบบไม่มียั้งครับ
1: สาธุ
0: ในหมู่คณะ
1: ในพื้นที่คร
0: ับอ๋อในพื้นที่เนอะ
1: ครับ
0: อาจารย์เจรศักดิ์คุณสกอประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปัตตานีนี่จ้าสาธุจ้ะถึงเวลาสร้างฐานทัพผมกราบเรียนหลวงพ่อเรื่องที่ดินแปลงหนึ่งที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลวงพ่อเมตตาบอกท่านว่าที่นี่เป็นฝังหลวงปู่ท่านนั่นแหละครับพลังมาเต็มการรวบรวมที่ดินแปลงนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะมีเจ้าของหลายรายบางรายเสียชีวิตไปแล้วต้องติดต่อรวบรวมทายาทและดำเนินการเรื่องมรดกกว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ได้ครบทั้งหมดก็ใช้เวลานานนับปีกี่ปีจ๊ะ
2: ปีคร
1: ึ่
2: ง
1: คร
0: ับ อ๋อปี
1: คร
0: ึ่
1: ง
0: เมื่อได้ที่ดินแล้วทีมงานก็ไม่ได้รีบก่อสร้างอาคารถาวรคือเอาที่ดินมาดูแลสวยๆงามๆแต่ก็มีเพียงกุฏิไม้ไผ่หลังเล็กๆเป็นที่พักชั่วคราวนี่คือจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่กระผมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือการให้ถูกต้องอย่างเพื่อสร้างความรักความคุ้นเคยและความศรัทธาในใจของชาวบ้านจึงเริ่มต้นจากการแจกข้าวสารอาหารแห้งจัดบิณฑบาตในชุมชนจัดบทคนในพื้นที่เพื่อจะให้เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด

0: และปลื้มเนาะ
1: ปลื้ม
0: แล้วพ่อครับแล้ววันที่กับผมปลื้มปิติมากสุดในชีวิตก็มาถึงวันคือภาพเทวรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรอบเมืองปัตตานีที่เต็มไปด้วยพระสงฆ์นับพันชาวพุทธหนึ่งแน่นทำไมหลายคนก็ลั่นน้ำตาไม่อยู่ทำไมเสียใจเรื่องอะไร
2: ไม่มีพระมาเยอะ
0: ปลื้มนี่คือฉากในฝันที่ใครจะไปคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงในบ้านเกิดของเราและปีนี้ก็ผมได้จัดพิธีฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์พระเจ้าหาพระองค์เป็นปีที่สองได้บวชพระ82รูปบูชาธรรมหลวงพ่อ82ฝีพร้อมจัดพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปจุดประทีปนับพันดวงหลวงพ่อครับก็ผมตั้งใจจะทำเช่นนี้ทุกปี

0: ตราบที่ยังมีแรงและลมหายใจ
1: สาธ
0: ุไปรักษาหัวใจพุทธศาสนาด้านขวานทองให้ยั่งยืนตลอดไปครับ
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปณลานศิลปวัฒนธรรมพระเมืองปัตตานีครับสาธุจ้าโอ้เห็นแล้วน่าปลื้มเนาะเดี๋ยวเราไปดูทบทวนบุญเพื่อปลื้มพิธีฉลองปฐมเจดีย์ที่จังหวัดปัตตานีกันจ้า

0: โ
1: อ้ทั้งหมดนี้คือการเดินตามหางหลวงปู
0: ่สา
1: ทีละก้าวตามรอยมโนปฏิทานการสร้างบารมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาว
0: สา
1: สาธุจ้ะเวลาใช้เพื่อนำการสร้างบารมีของลูกๆทั่วโลก
0: สา
1: สาธุจ้ะส่วนพระลูกจังลูกหลวงพ่อองค์นี้ขอติดตามติดสร้างบารมีกับหลวงพ่อตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

นี้วันพระเนาะทำใจให้เข้าถึงพระในตัวนักเรียนทุกท่านได้ฟังธรรมแล้วก็ให้รู้สึกปลาปลื้มใจเนาะให้ได้ปีติใจวันนี้ก็ตรงกับวันพระที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะเสนอพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าศาสนังจิรังติฏฐตุแปลว่าขอให้พระพุทธศาสนาดำรงคงมั่นตลอดกาลนานสาธุวันนี้หลวงพี่ก็มี หัวข้อธรรมะชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีนะมาฝากนักเรียนทุกท่านอย่างพวกเราได้ฟังธรรมเมื่อกี้ก็ได้เดินตามธรรมแห่งความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของมหาปูชนียาจารย์เนาะ และเอาบุญมาฝากทุกเราทุกคนบุญอะไรบ้างเรามาดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ทรงค้นพบสัจธรรมได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ด้วยการ

การที่พระองค์ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นสมณะใช่ไหมพระองค์เห็นเพียงครั้งเดียวนะครั้งเดียวแล้วพระองค์ก็แสวงหาทางหลุดพ้นเลยพวกเราเห็นกี่ครั้งแล้วเอ่ย เห็นหลายครั้งแล้วเนาะเห็นหลายครั้งทั้งนั้นเราก็ควรที่จะเกิดธรรมสังเวชนะเกิดความสลดใจจะได้แสวงหาทางพ้นทุกเดินตามทางแห่งความดีที่พระพุทธองค์ท่านได้ให้ไว้และที่สำคัญเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยนะเดินทางไปไหน เดินตามทางสังสารวัฏนะในชีวิตสังสารวัฏเนี่ยเราไม่ควรเกิดมาจนเลยใช่ไหมถ้าเกิดมาจนดูในภาพนี้นะจะทำให้มีความทุกข์นะมีความลำบากมีความอดอยากมีความน้อยใจและไปถึงพระนิพพานก็ช้าไปถึงพระนิพพานก็ช้านะดังนั้นเราทุกคนต้องเกิดมาต้องพรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัตินะจะได้ปฏิบัติธรรมได้เยอะๆได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไวเนาะอ้าวบุญที่นำมาฝากนักเรียน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็นะจัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาปี2569บุญนี้มาฝากทุกท่านนะสาธุให้พลอยระลึกนึกถึงว่าเราทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเดินตามทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อแสวงบุญและสร้างบารมีนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่สำคัญเพราะว่าเราทุกคนล้วนมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดถ้าเราทุกคนมีปัญญารีบกอบรีบโกยเนาะในการสร้างบารมีเราจะคุ้มค่าต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวนะที่สำคัญก็ได้ปฏิบัติธรรมทุกวันเลยนะบุญมาฝากทุกคนสาธุปฏิบัติธรรมทุกวันและก็ในเดือนนี้ก็ได้ทอดผ้าป่าเนี่ยบำรุงวัดนะพร้อมกับจัดบวชที่นำมาฝากทุกท่านเมื่อกี้ได้ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เดินตามผังหลวงปู่สู่จังหวัดปัตตานีใช่ไหมถ้าเดินตามทางแห่งความดีเราก็ได้นึกถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนาะโยมทุกท่านก็ถามหลวงพี่ว่าพระอาจารย์เวลาเราปฏิบัติธรรมที่ตามแนวสายวิชาธรรมกายเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องปฏิบัติยังไงจึงจะได้ถูกต้องเราทำให้หลวงพี่นึกถึงคำประจำใจของหลวงปู่ที่ท่านบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จใช่ไหมเอ่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นวันนี้เรามาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยบุญบารมีที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนี่ได้เดินตามทางแห่งความดีของมหาปูชนียาจารย์ในเส้นทางอนุสรณ์สถาน7แห่งเนาะยังจำกันได้ไหมเอ่ยยังจำกันได้เนาะนี่ให้เราได้ปลื้มใจสุขใจทุกครั้งที่เราได้เห็นได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่นะนี่ด้วยเดชะสรรเสริญสุเจริญพิพัฒน์ผลขอพรพระมงคลเทพมุนีพิชิตมารอวยชัยมลายโศกนิรโรคลุภัยพานศพสุขเกษมสารธนจักรกพัฒมีรู้แจ้งพระธรรมมาลุวิชาพระชินสีเปี่ยมบุญยะบารมีสุขสันนิรันดร์การ

ทุกนักเรียนทั่วโลกเนาะเราทุกคนมีครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้เราเดินตามทางแห่งความดีเดินตามที่ท่านได้ปฏิบัติเพราะเราทุกคนก็หวังที่จะประสบความสุขความสำเร็จและหวังที่จะหลุดพ้นจากภัยในสังสารวัฏแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีบัณฑิตนักปราชญ์ผู้เดินตามทางแห่งความดีแล้วก็ชวนให้ทุกคนรอดพ้นจากการเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ย้อนไปในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ณวัดเชตวันนะระหว่างที่พระองค์ตอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ไม่ย่อท้อไม่หยุดที่จะเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้เป็นที่พึ่งกับเวไนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์ไม่เห็นแก่ความยากลำบากก็เผยแผ่พระธรรมจน

ทำให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากระหว่างที่พระองค์ทำพุทธกิจนี้อยู่นะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและพุทธบริษัททั้งหลายก็ต่างสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าของเราแม้พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เก็บความรู้ไว้เพียงพระองค์เดียวยังถ่ายทอดยังสอนให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นทุกข์ในสังสารวัฏตามพระองค์ไปด้วยพอพระองค์ได้ฟังดังนี้พระองค์ก็ตรัสถึงสาเหตุว่าไม่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะแม้ในอดีตพระองค์ก็ได้ทำหน้าที่เปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้พระองค์ก็ระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณว่าย้อนไปในสมัยหนึ่งที่พระองค์เกิดที่เมืองพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมด้วยดีเสมอมาพระเจ้าพรหมทัตพระองค์นี้ก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งตั้งชื่อเหมือนพระองค์เลยชื่อว่าพระกุมารพรหมทัตพระกุมารพรหมทัตพออายุได้16ปีโยมต่างก็มีความเฉลียวฉลาดสามารถศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาเนี่ยจบทั้ง18สาขาเลยนะพระองค์มีความเฉลียวฉลาดและเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของชาวเมืองพาราณสีมากอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงชราภาพขึ้นจึงแต่งตั้งนี่พระกุมารพรหมทัตเนี่ยขึ้นเป็นมหาอุปราชเพื่อที่จะได้คอยสอดส่องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับเมืองพาราณสีให้กับประชาชนได้อยู่ดีมีสุขในใจของกุมารพรหมทัตเนี่ยก็มีอยู่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกครั้งเลยเห็นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิคือหันไปบูชายัญฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อไปบูชาเทวดาอยู่ที่ต้นไทรแห่งหนึ่งพระองค์ก็มีความคิดในใจโยมว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้เปลี่ยนชาวเมืองเนี้ยให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิเดินตามทางแห่งความดีที่ถูกต้องพระองค์ก็คิดคุ้นคิดอยู่ในใจหาอุบายที่จะถอนรากถอนโคนมิจฉาทิฏฐินี้ให้ได้วันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จประพาสเมืองก็ต่างเห็นชาวเมืองกำลังเส้นไหว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียงสัตว์ทั้งหลายร้องระงมพระองค์ก็รู้สึกสังเวชใจยิ่งนักแต่ขณะนั้นเองพระอุบายของพระองค์ทำยังไงพระองค์ก็ลงจากหลังม้านะลงจากราชรถนี่ลงไปเส้นสวงไปบนบานศาลกล่าวเมืองกับชาวเมืองทั้งหลายอำมาตย์ทั้งหลายชาวเมืองทั้งหลายเห็นงั้นก็พากันโอ้ดีใจว่าโอ้ในมหาอุปราชนั้นเนี่ยต่อไปจะเป็นกษัตริย์เนี่ยยังมาบูชาเทวดาเหมือนเราเลยดังนั้นหนทางนี้แหละเราทำถูกต้องแล้วพระองค์ทำอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องต่อมาพระราชบิดาพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตลงก็ได้แต่งตั้งกุมารพรหมทัตเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์อยู่ต่อมาวันหนึ่งพระองค์ก็หวนรำลึกนึกถึงว่าพระองค์อยากที่จะขจัดมิจฉาทิฏฐิให้ออกไปจากใจประชาราษฎรของพระองค์ให้หมดสิ้นพระองค์จึงคิดอุบายโยมคิดอุบายเรียกประชุมอำมาตย์ราชบริพารทั้งหมดเลยในเมืองพาราณสีนะมาประชุมกันว่านี่ตอนนี้เราได้เป็นกษัตริย์แล้วเราจะปกครองบ้านเมืองแห่งนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าทำไมเราจึงได้ราชสมบัตินี้มามหาทั้งหลายก็มองหน้ากันเลิกลากก็พลางตอบไปว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเฉลยให้ทุกท่านทราบว่าเราได้มาก็ด้วยเพราะเราไปบนบานศาลกล่าวต่อเทวดาที่ต้นไทรไงทุกท่านก็เห็นไม่ใช่หรือมาทั้งหลายก็ตอบแล้วเห็นพระยาค่ะเห็นพระยาค่ะดังนั้นวันนี้นะเราต้องการที่จะไปบวงสรวงไปบูชายันเทวดาที่ต้นไทรต้นนั้นแหละที่เราได้ไปบวงสรวงไปบูชานะแต่มีข้อแม้ว่าแต่มีข้อแม้ว่านะเราจะจับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือคนที่ทุศีลชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะเอาหัวของบุคคลนั้นแล้วก็เครื่องใน

ตับไตไส้พุงทั้งหลายไปบูชาเทวดาที่ต้นไส้อมาตย์ทั้งหลายท่านจงเป่าประกาศทั้งเมืองพาราณสีนะว่าใครที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเป็นประจำนี่นะจงนำชีวิตของเขามาจงนำตัวมาเราจะนำไปทำเครื่องพีกรรมโอ้พออมาตย์ในเมืองเป่าประกาศไปทั่วเมืองพาราณสีเป็นยังไงโยมชาวเมืองทั้งหลายที่เคยเป็นมิจฉาทิฐิที่บูชาเทวดาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นยังไงก็กลัวตายใช่ไหมโอ้ถ้าพระราชารู้เรื่องเข้านี่หรือมีคนรู้เห็นว่าเราไปบวงสรวงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อไปบูชาเทวดาที่ต้นไทรนั่นเราต้องถูกจับได้นำมาสำเร็จชีวิตเพื่อจะนำไปบูชาเทวดาแน่นอนทำอย่างนี้ก็ชาวเมืองทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฐิที่เคยบูชายันนะก็เปลี่ยนชีวิตหมดเลยเพราะอะไรนี่ก็เพราะอุบายของพระราชาจากนั้นทุกคนก็หันมาถือศีลมาทำทานมาเจริญสมาธิภาวนากันทั้งเมืองเลยอย่างมีความสุขล่าจากโลกก็ไปเสวยสุขในสุคติภูมิเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปชาดกนี้จบลงพระองค์ก็ระลึกชาติว่านี่ชาวเมืองพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายก็มาเป็นพุทธบริษัทสี่ในยุคนี้ส่วนกุมารพรหมทัตก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเอาสาธุนี่เห็นไหมการที่มีบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิบุคคลผู้หลงผิดให้มาเดินตามทางที่ถูกต้องเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานได้อ้าวโยมทุกท่านนี่โอ้ก็นำบุญนี้มาฝากนักเรียนอีกเนาะนี่บุญนี้บุญอะไรเนี่ยที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้นี่มีโครงการสัมมนาประชุมคณะสงฆ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะเอาสาธุแล้วก็ได้นี่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาพระในพื้นที่โครงการทอดกฐินกี่วัดเอ่ยปีนี้30,000 วัดอาสาธุนี่น้อมบูชาธรรมอายุพัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะโยมนะนี่เราทุกคนก็จะได้เอาบุญใหญ่เนาะนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นเนาะที่จะได้ทำบุญกฐินบุญใหญ่30,000 วัดนี่นะในปีพุทธศักราช2569นี่นะนะดังนั้นนี่ตอนนี้ทุกวัดนะทั่วประเทศเนี่ยก็ต่างได้ทราบข่าวนี้แล้วว่าวัดต่างๆที่จะรับกฐินนี่นะต้องมีพระบวชมีพระจำพรรษาอย่างน้อย5รูปขึ้นไปเนาะแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมและของวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องนี่ก็จะได้รับการพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยสามารถไปกราบถวายกฐินได้นี่นะพระในวัดในจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็รู้สึกปีติใจดีใจนะโยมปลื้มใจเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นการทานเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้โหบุญบูชาธรรมบุญกฐินบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยให้นักเรียนทุกท่านได้ปลื้มปีติใจนะเพราะหลวงพ่อของเราเนี่ยนี่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเมตตากรุณาล้ำท่านยึดธรรมพระวินัยหลักชัยศรีท่านเชี่ยวชาญกลั่นกล้าสร้างบารมีท่านทุ่มพลีชีวีถวายเป็นพุทธบูชา

วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วย

แล้วก็เอาบุญทุกบุญมาฝากบูชาทำพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะอ้าวนักเรียนก็วันนี้นะที่จะนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเดินตามทางแห่งความดีนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงอนุปุพพิกถาโปรดพระยศกุลบุตรจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์แสดงทั้งหมดที่เรียกว่าอนุปุพพิกถามีทั้งหมด5ประการนะโยมนะประการที่1คือแสดงเรื่องทานใช่ไหมพระองค์แสดงทำบทนี้ก็เพื่อฝึกจิตให้มีความเสียสละแล้วก็ละความตรณีถี่เหนียวและสร้างความโอบอ้อมอารีนะการให้ทานนะมาดูที่ตัวเราว่าเราให้ทานไปแล้วเนี่ยความตรณีถี่เหนียวในใจของเราลดลงไหมความเสียสละความโอบอ้อมอารีในใจของเราเพิ่มขึ้นไหมนะประการที่2ก็ศีลละกถาคือว่าด้วยเรื่องศีลเพื่อที่จะควบคุมกิเลสอย่างหยาบไม่ให้ล่วงเกินละเมิดผู้อื่นเ

ศีลนี่นะสามก็คือสักขะกถาว่าด้วยเรื่องของความสุขบนสวรรค์เป็นเรื่องของสวรรค์หรือผลแห่งการทำความดีใช่ไหมการทำความดีมีผลดังนั้นความสุขที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลจะเป็นกำลังใจให้มนุษย์ทำความดีต่อไปนะสี่กามาทีนวกถาคือโทษของกามพระองค์ก็อธิบายว่าโทษของกามมีความสุขแม้เพียงเล็กน้อยเป็นความสุขทางโลกที่ไม่ยั่งยืนนะมีโทษมากจะนำมาซึ่งความทุกข์และความวุ่นวายใจในทีหลังและสุดท้ายคือแสดงอนิสงส์ของการออกบวชเนกขัมมานิสังสักกถาเนี่ยไหมอนิสงส์ของการออกบวชก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าคุณค่าของความสงบและความหลุดพ้นจากพันธนาการทางโลกนะมันมีความสุขมีความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่พระองค์แสดง5อย่างนี้เนาะนำมาฝากทุกท่านว่าเนี่ยอนุปุพพิกถาเนี่ยเราทุกคนก็สามารถปฏิบัติตามนะคำสอนของพระพุทธองค์ได้ที่หวังจะหลุดพ้นไปสู่มรรคผลนิพพานอ้าวท้ายสุดก็ขอประชาสัมพันธ์เนี่ยเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลทั่วโลกร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคในวันสมาธิโลกวันที่เท่าไหร่เอ่ย2สิงหาคมพุทธศักราช2569นะณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ทุกท่านก็จะได้ร่วมบุญ5บิ๊กบุญในวันเดียวเองนะในวันเดียวมีบุญบูชาข้าวพระใช่ไหมเอ่ยมีพิธีถวายสักการะผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคเห็นไหมและพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบารีดีเด่นและพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นเรียนเชิญนักเรียนผู้มีบุญทุกท่านนะอย่าตกบุญใหญ่นะมาเอาบุญใหญ่นี้กันให้เยอะๆทุกคนเลยขออนุโมทนาบุญนักเรียนทุกคนนะสุดท้ายก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตรีบกอบรีบโกยรีบสร้างบารมีกันให้เต็มที่เพราะเราจะได้สั่งสมบุญกุศลสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปถึงที่สุดแห่งธรรมท้ายสุดนี้ขออ้างถึงบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบรรลุวิชาธรรมกายมรรคผลนิพพานได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามแล้วไซจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จดังใจปรารถนาตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุก

ผู้ตั้งวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่ง

0: บุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตรานานเท่านาน
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเคยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
2: ผมเองรู้สึกรักพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมครับชอบไปวัดไปสนทนาธรรมกับพระป่าชอบอ่านหนังสือธรรมะและพระไตรปิฎกมากแต่ผมกลับเรียนในโรงเรียนแคทอลิกมาเป็นเวลากว่า10ปีและยังได้ช่วยคริสต์ศาสนาระดมทุนอีกด้วยเพราะผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนนี่ประธานชมรมทีเดียวนะจ๊ะกระทั่งผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับพระสันตะปาปาเป็นการส่วนตัวเมื่อครั้งเดินทางไปเที่ยวที่กรุงวาติกันเห็นไหมจ๊ะเป็นการส่วนตัวนะจ๊ะพระสันตะปาปาจับมือขอบคุณผมที่ช่วยเหลือคริสต์ศาสนามาตลอดหลายปีนี่คือหัวใจที่กว้างขวางของชาวพุทธนี่จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะกระนั้นศรัทธาที่ผมมีต่อพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยสั่นคลอนเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าธรรมะนี่แหละที่ทำให้ผมมีวันนี้แต่เนื่องจากหน้าที่การงานและบุคลิกที่ร่าเริงสดชื่นเข้ากับคนง่ายนี่เองที่ทำให้ผมดูเหมือนเป็นคนชอบเข้าสังคมจึงไม่ค่อยจะมีใครรู้จักและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผมเท่าไหร่หรอกคำถามทำไมผมถึงมีความสนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เล็กเวลาฟังพระสวดผมรู้สึกว่าเหมือนผมต้องไปอยู่ข้างเดียวกับพระท่านนั่นแหละผมเคยเป็นพระมาบ้างไหมครับแล้วที่ผมฝันว่าพระพุทธเจ้ามาบอกผมว่าจะไปนิพพานในอีก2ชาตินั้นจริงไหมและทำไมจึงฝันเช่นนั้นแล้วผมจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีกับหลวงพ่อและหมู่คณะหรือไม่ครับอำลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจาที่สนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เล็กพระในอดีตเคยบวชเป็นพระติดต่อกันมาเป็นนักเทศมีลูกศิษย์ลูกหามาแน่นวัดเลยแหละและในอดีตการก่อนโน้นที่เป็นพระมาหลายกับเคยปรารถนาเป็นพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่ยังอยู่ในระดับความทิศต่อมาชาติหลังๆความคิดนี้คลายตัวเพราะไปเจอเทพธิดาเลยไปครองเรือนจึงมีนิสัยครูติดมาอยู่ในใจคือชอบสอนชอบแนะนำชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นจำนวนมากซึ่งก็คือเชื้อสายของพระโพธิสัตว์แบบปัญญาธิกะโพธิสัตว์ในชาติถัดมาที่ครองเรือนได้สั่งสมบุญและมีความปรารถนาเพียงสาวกภูมิมาเอาแค่นี้พอแล้วจนกระทั่งมาเจอหมู่คณะด้วยกัลยาณมิตรจึงเปลี่ยนความคิดเป็นสร้างบารมีแบบหมู่คณะดังนั้นความตั้งใจที่อยากจะหนีวัฏฏะมันยังติดค้างมาอยู่จึงได้ฝันไปว่าอีก2ชาติจะไปนิพพานสิ่งที่ฝังใจบุญเก่าบันดาลไว้ส่วนเรื่องหมอดูที่มาพ้องกับในฝันเป็นเพราะบังเอิญเพราะหมอดูมีกติความเชื่อแบบพุทธว่าจะไปเกิดในยุคพระศรีอานแล้วจะหมดกิเลสเพราะพระศรีอานตามปฏิความเชื่อเขาจะมาเกิดอีก2ชาติคือต้องมาบริจาคปัญจมหาบริจาคะก่อนแบบพระเวสสันดรและขึ้นไปเกิดเป็นท้าวสันตุสิทธิ์แล้วก็ลงมาเป็นพระพุทธเจ้า

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า

0: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมา

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไร

ลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้สร้างบารมีกันให้เต็มที่ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างการเติมบุญเติมบารมีกันอยู่พึงอย่าประมาทชะล่าใจวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคติของเราจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่แน่นอนเราจะให้คติในปรโลกของเราเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเราจะขวายคว้าเอาเพราะเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตของตัวเราเองเราจะต้องออกแบบชีวิตของเราให้เป็นอย่างไรก็เลือกเอานะลูกนะแต่ชีวิตจะมีคุณค่าเมื่อได้สร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกรวมถึงพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาน้อมบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์ค่ะภาพแห่งความปลื้มปิติใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งในพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาณธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของเหล่าศรัทธาสาธุชนพร้อมใจกันร่วมอัญเชิญผ้าป่าอย่างเนืองแน่นรวมถึงคณะประธานรองทุกคณะได้น้อมนำผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกปัจจัยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลในครั้งนี้ได้หล่อล้อมเป็นรากฐานอันมั่นคงขององค์พระเจดีย์และสะท้อนถึงพลังศรัทธาความเสียสละและความสามัคคีของผู้มีบุญทุกท่านบุญแห่งการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นบุญใหญ่ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นการร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นสำหรับท่านประธานบุญพิธีครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมณธรรมชัยประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยนาทนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดใจนิ่งกลั่นกายและใจอย่างจิตให้ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสาเข็มมงคลเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์และพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมในการนี้ท่านประธานบุญผ้าป่าก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะประธานรองทุกคณะจะได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าและทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมุทนียกถาตอนหนึ่งว่าการร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้นับเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นพุทธบูชาที่จะคงอยู่ยาวนานไม่ว่าเราจะร่วมบุญมากหรือน้อยทุกบาททุกสตางค์ล้วนเป็นพลังแห่งศรัทธาที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงบนแผ่นดินแห่งนี้และทุกๆที่ในการจัดสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรหลังจากประกอบพิธีทอดผ้าป่าผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพื้นที่โดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์
จ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม

0: เป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือน้อมถวายผ่านธูปเทียนแผ่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้ปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทั้งประกอบพิธีโปรยรัตนชาติก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือจะได้น้อมถวายพวงมาลัยและทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบรัตนชาติพร้อมด้วยแผ่นทองให้แก่ท่านประธานบุญพิธีเพื่อนำไปปิดแผ่นทองเสาเข็มและโปรยรัตนชาติเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลค่ะและเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายโดยมีท่านประธานบุญพิธีโยกปั้นจันทร์วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาที่ได้ถูกบันทึกไว้เมื่อการตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกสำเร็จลุล่วงด้วยความพร้อมเพรียงของคณะพระภิกษุและผู้มีบุญทุกท่านค่ะองค์พระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นประทีปแห่งพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินในจังหวัดลพบุรีซึ่งพุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมและร่วมกันส่งต่อสันติสุขสู่มวลมนุษยชาติจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับแผ่นทองและรัตนชาติเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้ผู้มีบุญได้ร่วมกันตอกเสาเข็มจำลองพร้อมเพรียงกันด้วยใบหน้าที่อิ่มเอมเบิกบานในบุญกันทั่วหน้าและนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทั้งส่งประทีปโคมเอกให้แก่ตัวแทนอุบาสกและส่งต่อให้ประธานบุญพิธีจุดไฟชนวนจากโคมเอกและในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมการจุดโคมประทีปสว่างไสวทั่วบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันด้วยความสามัคคีหลวงพ่อมองว่าทุกท่านมีสามสอสอที่หนึ่งได้แก่เสียสละคือเสียสละในการมามีส่วนร่วมไม่ว่าจะแรงกายแรงใจและปัจจัยสอที่สองคือสามัคคีและสอที่สามคือการมีส่วนร่วมคืองานวันนี้สำเร็จได้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนและงานนี้สำเร็จได้ก็ต้องมี5ถอคือทีมถึงทุนถึงมือถึงใจถึงและบุญถึงซึ่งทุกท่านมีหัวใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อในการสร้างบุญความสำเร็จครั้งนี้จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: วันนี้แบบเป็นความตั้งใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าทราบว่าการสร้างพระเจดีย์เพื่อสันติภาพเพื่อสร้างสันติภาพโลกอ่ะเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้ยินแต่ข่าวนี้แต่ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ไปที่ไหนเลยวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาร่วมพิธีแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วยิ่งได้มาฟังพระอาจารย์ท่านสัมโมทนียคถานะคะก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเจดีย์นะคะเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่ให้เราเข้าถึงองค์พระภายในซึ่งจริงๆปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบข่าวสารอะไรต่างๆที่เราจะทราบเลยว่าปัจจุบันนี้เป็นไข่กับลงสิ่งที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องทำยังไงเนี่ยให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการนั่ง

0: ะแล้วก็ในประเทศไทยทุกจังหวัดเลย
1: ก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานสถาปนาสร้างเจดีย์ที่ทุดงคสถานพัฒนานิคมค่ะปลื้มปิติใจอะค่ะที่มีทุกๆคนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเทปัจจัยในการถวายสร้างสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในการสร้างเจดีย์แล้วก็ทุกๆบุญของศูนย์ทุดงคสถานพัฒนานิคมอะค่ะที่ทุกคนรวมแรงรวมใจถ้าขาดคนใดคนหนึ่งภาพงานเจดีย์งานสำคัญพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่สำเร็จได้นะคะเพราะว่าก็ต้องใช้แรงกายแรงใจแรงปัจจัยของทุกๆคนในการช่วยกันทำให้เกิดขึ้นค่ะค่ะก็ตอนที่ได้ตอกเจดีย์ค่ะก็ทุกครั้งที่ตอกก็เลยยังนึกว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่ในการสร้างเครือข่ายคนดีแล้วก็ทำให้ชุมชนพัฒนานิคมอะค่ะได้เข้ามาวัดเห็นเจดีย์เห็นความสง่างามก็ทำให้เขาเลื่อมใสอยากที่จะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะใครเห็นก็อยากที่จะเข้ามาสักการะเข้ามากราบพระเจดีย์อะค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายคนดีที่พัฒนานิคมลพบุรีค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นำคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและเสริมสร้างพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยในสังสารวัฏค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขด้วยพลังแห่งศีลและสมาธิทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะได้ร่วมการสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสากลได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสื่อการเรียนรู้โครงการเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่19ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจาก54โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน85คนโดยได้รับเกียรติจากนายสายันปองไปรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดโดยท่านได้เน้นย้ำถึงข้อดีและความสำคัญของบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยที่ดีและเป็นเด็กที่เก่งขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสุธีราปสังติโยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้สมุดบันทึกความดีเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้สมุดบันทึกความดี321ภายใต้หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบ พื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะ

่วนในช่วงท้ายของงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานยุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคามได้แสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูต่างให้ความสนใจรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ประจำปีนี้อย่างตั้งใจโดยมีการมอบสมุดบันทึกความดี3 to 1กว่า 5,000 เล่มเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายคนโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจมาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะพระอาจารย์ยังแนะนำชาวท้องถิ่นร่วมกันเดินจงกรมรอบบริเวณพื้นที่ป่าอันเงียบสงบเพื่อฝึกสติในทุกย่างก้าวและการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางผืนป่าที่เงียบจากเสียงรบกวนภายนอกค่ะมีเพียงเสียงธรรมชาติที่ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคสากลในการน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายท่ามกลางบรรยากาศรอบตัวที่เย็นสดชื่นซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสามารถดิ่งใจเข้าสู่ความนิ่งสงบได้อย่างรวดเร็วภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรภูเวียงกันหักการและกัลยาณมิตรวรทัยประเสริฐส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรธานานิโคคอชแบรนพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ

วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัสดาสุนดารากัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญส่วนพิธีปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำปานโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยปลานอกสถานที่โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตและร่วมกันปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการให้ชีวิตเป็นทานอันยิ่งใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกุศลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติสุขภายในร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสิทธิชัยทิฏฐาชโวโดยท่านได้เมตตาชี้แนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดหนองคายอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดนครพนมอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง17อันดับ6แก้วภูธร1อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง10และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbattleworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธี

ธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายค่ะและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202-08-7 ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าณนิกัตยาทะนังหะเรไม่พึงแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้บำเพ็ญมาดีแล้วเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างองไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝาครอง

เราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากลางกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโต

สัพตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วน นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรื่องเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรมมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดๆให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้เจาะกันสดๆให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำ

ชอบใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยกรุณาเพราะมีกรุณาใหญ่มีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าได้ให้วัตถุทานคือข้าวน้ำผ่านยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล่ที่นั่งที่นอนกระที่โคมไฟที่อยู่อาศัยสิบประการให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยวัตถุฐานเพราะมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อภัยทานยินดีที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความตายพ้นจากความเจ็บปวดพ้นจากความทุกข์ทรมานพ้นจากเวรพ้นจากภัยทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าเป่าร้องเชิญชวนให้ช่วยกันปลดปล่อยสัตว์ให้พ้นจากความตายให้ยารักษาโรคสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์นำ

ให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ด้วยความปลอดภัยและไม่มีเวรพ้นเวรและพ้นภัยให้ธรรมทานปรารถนาจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้จักธรรมะเข้าใจมีความเชื่อในการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสว่าไปตามนั้นและให้สัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องโลกนี้โลกหน้ารู้เรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่วถ้าทำชั่วแล้วต้องไปอบายทุคติวินิบัตินรกถ้าทำดีแล้วต้องไปสู่สุคติเป็นวิชาที่สองอย่างนั้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความรู้แล้วให้เขาเกิดหิริความละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปให้รู้ผลของบาปเหมือนพระเตมีใบไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยเพราะต้องลงโทษนักโทษทั้งหลายแล้วต้องไปตกนรกอุชุธนรก 80,000 ปีไม่เอาแล้วอธิษฐานจิตเป็นเปรี้ยเป็นใบเป็นหนวกไปเพื่อไม่ต้องครองราชอย่างนี้แหละให้เกิดโอตัปปะสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเพียรละบาป

ชีวิตอยู่ในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะอิ่มหนำสำราญปลอดภัยปลอดเวรและมีความรู้มีหิริโอตตัปปะเหมือนอย่างหลวงพ่อของเรานี่ก็ทั่วโลกทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดหิริโอตตัปปะให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้วัตถุฐานมากมายไม่มีประมาณพระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นอยู่ในวัฏฏะรับทุกข์ด้วยกรุณานี่แหละเพราะมีกรุณาอย่างนี้แหละจึงยินดีอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์เพื่อยังกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มากอย่างนี้20ประสงค์ไขแสนกับพระปัญญาธิกะ40ประสงค์ไขแสนกับพระสัทธาธิกะ80ประสงค์ไขแสนกับพระวิริยาธิกะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ตลอดจนกว่าจะหรือวันตะสงสารได้สำเร็จเบื่อหน่ายในวันตะสงสารทุกข์ด้วยปัญญา

สัตว์สิ่งของเรื่องราวทั้งหลายเป็นเพียงอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมสภาวะเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่เราไม่มีในสิ่งนั้น

สั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนาน

ธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตแม่มิชยาสุริพรทุจรัตและครอบครัวโตละกาลัญญเศษแม่มิสุริยะสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจมีกิติวัฒนาพรกัตตาพลปีชนาพรสุขสว่างวิทมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมีกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์แอมิสุจัญญาบรุษวริษานพิจารณาบิรัตแอมิตรวิทยศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงดันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งแอมิตรประดุณพรครอบครัวไตรเนตรแอมิตรสุวรรณาธุพัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กฤติดารักศิลขันธ์คมิตรมงคลาวันจิรามพัฒนากุลแลครอบครัวคมิตรตลันพันประพาปริมปัจเจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแลครอบครัวทองเจือคมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลคมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องผงปีพัฒนาแกมิสุวพีพงสุวรรณศรีวันนาลาหะเตรานนท์แกมิตรลักษพรพิจิตนรการนายแพทย์วิรเทพรัตนสุวรรณศรีกนมิตรฮิเดกิกนมิตรฮิเดกินิจิโอกะแกมิตรกมลทิพย์ชวานแกมิตรหนูทิพย์ชาฟริกกมิตรสุนทรทายันศรีอุดมพงศ์กมิตรประพาสเพชรคล้ายกมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นามบัดนี้

0: คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุน
0: ีพระผู้ปรามาณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ

0: กาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: รู้แจ้งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัสสนะ
1: วิมุตติญาณทัสสนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธัมมันตจักษุ
1: ธัมมันตจักษุ
0: และธัมมจักษุ
1: และธัมมจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: ทุก
0: ทุกอนุวินาที
1: ว
0: ันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ีมากมายเพียงนั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บ
0: ัง
1: เกิดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุ
1: กพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: สจงทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพาน
0: ะ
1: ป
0: ั
1: จจโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันตวันภควันตานธรรมโมธรรมังนะมัสสามิธรรมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงอรรถธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
0: สาธุพระอาจารย์ครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรทางวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุข

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสริฐช
1: าที่เกิดเป็นสังเสริฐชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณ

เสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

ทุกข์น่ะมีจริงนะหมดทั้งร่างกายนี้ทุกข์ทั้งก้อนหรือใครว่าสุขลองเอาสุขมาดูก็จะไปหยิบเอาทุกข์ให้ดูทั้งนั้นตลอดจนกระทั่งชาติเกิดก็เป็นทุกข์ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีแปรไปตามหน้าที่ก็ออกจากทุกข์นั้นทั้งนั้นไม่ใช่ออกจากสุขต้นน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์หลักต้องกำหนดรู้มันไว้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ

0: ด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3

0: เราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยทั้งที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสดแห่งนี้ที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะจะฝนตกแดดออกหรืออย่างไรเราก็มาร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดด้วยกันนี่สดนะแล้วก็ที่ได้ชมทาง YouTube Facebook หรือว่าช่องทางถ่ายทอดอื่นๆก็ขอได้รับฟังแล้วก็รับชมกันต่อเนื่องกันให้ยาวนานเพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยความยากแล้วก็ลำบากแล้วก็ก่อนที่เราจะได้มีได้ฟังทบทวนโอวาทกันก็ขอทักทายพี่น้องคนจีนนะที่ได้ติดตามช่องทางมาโดยตลอดก็จะได้รู้ว่าวันนี้มีทบทวนโอวาทให้กับพวกเราได้ฟังด้วยโซเซียนะจิงเทียนเกินตาเจียตากระเจ้าหัวตาเจียหวานช่างเห่าจิงเทียนนะฝาซีโยจิวฮุยเกินตาเจียเจียนเมียนแล้วจิงเทียนนะตังเซียไฮโยว่ามันจุ้ยไอเดอฝาซีฝาซึ่งฝาซีโยจิจุ้ยฮวาย่อเกินตาเจียฝนเสียงฝอฝาอันชื่อโยไทยอยู่แต่โยนาลีผู้ตรงนะว่ามันเสียหวานเคอว่ามันใจเกินตาเจียหลายเจียชื่อดังนั้นขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนนครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวัง
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกัน

0: าเมาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
0: ้
1: ก
0: ็
1: ให้ให้
0: ทำไมเก่งเก่งเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้ะ

โอ้วันนี้วันสว่างมีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานโอ้เขาบอกว่าจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดโอ้จะเชื่อใจได้การเนี่ย

0: จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่วันนี้เป็นตอนนครสวรรค์
1: นครสวรรค
0: ์ใ
1: ช่
0: นี่นะวันนี้เป็นตอนนี้เลยข้างหน้าคอยตอนนรก
1: สวรรค
0: ์เอ้าเอาสวรรค์ก่อนนะ
1: นรกไม่เอาคร
0: ับ เอานครสวรรค
1: ์ครับ
0: แผ่นดินแห่งความหวัง
1: จ้าน
0: ี่ก่อนจะเข้าไปฟังเราฟังเพลงนี้ก่อนเราคือคน
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: เอ๊ะไม่รู้อ่ะฟังเลย
1: ครับ

จริงแล้วจ้ะเราคือคนสำคัญนะจ๊ะที่จะทำให้โลกที่สว่างสวยนะจ๊ะสำคัญจ้ะโดยเริ่มต้นที่ความสว่างสวยที่ตัวของเราก่อนนะจ๊ะสำคัญจ้ะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวินัยธรเอาชื่อพระวินัยธรกล้าทำโชติสิบโปประธานสงฆ์เจ้าดงกสถานนครสวรรค์นี่จ้าเหนือโลกมนุษย์ไปนี่จ้าสวรรค์นะจ้า

หลวงพ่อครับครับผมเกิดที่เพชรบูรณ์ในครอบครัวชาวไร่ชาวนาจากชาวไร่ก็มาเป็นชาวรวยได้นะที่กัน

มันก็ต้องประหยัดประหยัดหน่อยหลวงพ่อครับผมเกิดได้ไม่นานครอบครัวก็ย้ายมาปักหลักที่ขอนแก่นชีวิตวัยเด็กของผมโอ้โหเก่งนะขณะวัยเด็กนะต้องแปลงร่างเป็นนายพรานเก่งนะแปลงร่างเก่งนะเออเนาะโอ้ใช้คาถาอะไรหน่อยหาปลายิงนกหาของป่ามาเป็นอาหาร

ถูกพรากจากแม่แล้วสัตว์ที่รอวันถูกส่งเข้าโรงฆ่าอ้าวแล้วกันจนเกิดคำถามในใจว่าทำไมชีวิตจึงต้องเต็มไปด้วยการพลัดพรากโอ้โหมีดวงปัญญาตั้งแต่ยังเยาว์เนาะแล้วพ่อครับนี่ภาพใบคาราบาวของผมครับคาราบาวตัวจริงนะนี่จ้ะที่คุณตาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กครับนี่กันวังเดินจูง

0: เก่งฮะ
1: กล้า
0: เมื่อผมอยู่ได้9ขวบก็เริ่มก้าวสู่วงการที่ต้องอย่างไรหน้าตา
1: หน้าตา
0: โอ้ยอีหล่อเหลาเนี่ยบวกกับความแข็งแกร่งนิดหน่อยหน้าตาหล่อขนาดนี้จะไปทำอะไรแข็งแรงเลยลองทายสิอ่ะดาราโอ้เก่งอ่ะดูสิวงการอะไรดูเลย
2: ทดสอบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน

0: การต่อยตีไม่ใช่เกมกีฬา
1: ผมเข้าวงการมวยเนี่ยหวังช่วยครอบครัวและปกป้องพี่สาวแปลว่าพี่สาวไม่ธรรมดานี่เนาะขนาดน้องชายปกป้องแต่ยิ่งชกมวยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่าทุกครั้งที่มีคนชนะก็ต้องมีคนเจ็บทุกครั้งที่มีคนดีใจก็ต้องมีคนเสียใจจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าชีวิตคนเราจะต้องเวียนวนอยู่กับความทุกข์แบบนี้ตลอดไปจริงๆหรือ นี่เนาะนี่ครับวัยเด็กของผมหล่อไหมครับนี่ตอนคุณตาพาผมไปอยู่ค่ายมวยครับอ๋อคุณตาพาไปเลยนี่โอ้โหโหลองแต่เด็กกันเนาะโอ้โหนักมวยรูปหล่อนะกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเรียนปวช.โอ้ไปวัดทั้งชาติเนาะปวช.3นี่นะโอ้โหขณะนอนเฝ้าพี่สาวที่ป่วยหนักอยู่ใต้เตียงคนไข้ผมเห็นผู้คนจากไปต่อหน้าต่อตาจากไปไหนอ่ะอ๋อกลับบ้านเก่าผมจึงอธิษฐานทั้งน้ำตาว่าหากพี่สาวหายป่วยชีวิตนี้จะขอตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตลอดชีวิตไม่เกี่ยวกับพี่สาวเลย
0: เก
1: ี่
0: ยว
1: ฮะ
0: แ
1: ล้วพ่อครับตอนนั้นผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับว่าคำอธิษฐานนี้คือในกำลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตของผมต่อมาผมก็ศึกษาที่มหาลัยแม่โจ้พี่ๆชมรมพุทธแม่โจ้และพระอาจารย์ที่ดงกษาล้านนาให้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขจะไปอ่านเรื่องเดินไปสู่ความทุกข์ทำไมทำให้รู้จักการนั่งสมาธิแต่คำฟังคำสอนหลวงพ่อจะได้พบคำตอบที่ตามหามาทั้งชีวิตจึงตัดสินใจบวชรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่32เมื่อปีพุทธศักราช2547สาธุจ้าโอ้บวชเลยนะนี่บวชตั้งแต่นั้นมาเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหในช่วงแรกครอบครัวก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะเพิ่งเรียนจบปริญญาอ๋อเรียนจบแล้วทุกคนคาดหวังให้รับราชการเป็นครูหรือมีอาชีพที่มั่นคงเหมือนคนอื่นๆเขาผมก็รับฟังทุก

0: เหตุผลที่ทุกคนเป็นห่วงแต่แล้วโอ้อัศจรรย์อ่ะผมก็ตัดสินใจนี่อยากทราบไหม
1: อยาก
0: ทราบโอ้โห
1: ตัดสินใจว่าอยากฟังครับ
0: ยกทรัพย์สินทั้งโลกทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะปราสาทราชวังไม่ไม่ไอ้นั่นของคนอื่นเขาโอ้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่นาหรือทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยมอบให้พี่สาวทั้ง3คนเลยครับ
1: สา
0: ธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้นี่เป็นบุคคลอัศจรรย์เลยเนอะหายากทีเดียวนี่จ้ะยกสมบัติทั้งหมดเลยให้พี่สาว3คนดูแลส่วนปัจจัยที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ล้านเอ้ยไม่ทราบเหมือนกันดิเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยโอ้โหทราบไหมลองสันนิษฐานดิว่า
1: เหลือนิดหน่อย
0: ท่านจะพูดว่าไง
1: ผมก็จะไปทำบุญ
0: ปัจจัยที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยผมนำไปสร้างองค์พระประจำตัวถวายพระเดชคุณหลวงปู
1: ่
0: เมื่อปลดภาระทางโลกออกจากใจหมดแล้วผมจึงบอกกับพี่สาวว่าตอนนี้กลับไปไม่ได้แล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตนี้ขอทิศเพื่อพระพุทธศาสนาเท่านั้น
1: ส
0: าอัศจรรย์นะนี่หัวใจของนักสร้างบารมีเนี่ยเหมือนมหาบุรุษเลยเนี่ยในวันบวชผมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอที่ชีวิตในเพศสมณะเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตอบแทนพระคุณมหาปูชนียาจารย์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตหลวงพ่อครับคำอธิษฐานในวันนั้นก็ยังคงเป็นเข็มทิศของชีวิตผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: สาธ
0: ุนี่โอ้ทุกครั้งที่ทำบุญผมจะระลึกนึกถึงโยมตาโยมพ่อโยมแม่ผู้มีพระคุณอยู่เสมอครับนี่จะโอ้เนาะโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมตาพี่จ้าโอ้นี่หลังบวชได้เพียงหนึ่งพรรษาผมก็เลยสร้างบารมีเต็มกำลังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือรับบุญทุกอย่างที่หมู่คณะมอบหมายให
1: ้จ
0: นได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานส่งเสริมศีลธรรมโซนภาคเหนือ1
1: สา
0: ธุยาวนานถึง9ปี
1: สา
0: ธุจนกระทั่งผมได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่ประธานสงฆ์ณทุดงคสถานจ้านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะเมืองสวรรค์ไม่ใช่ใครจะไปทำง่ายนี่นะจ๊ะนี่ประธานสองเมืองสวรรค์เลยนี่นะจ๊ะบนพื้นที่65ไร่65ไร่บนสวรรค์นี่ไม่ธรรมดาอ๋อรวยนะที่คุณพ่อเสงี่ยมคุณแม่กิตติดาสันทัตและครอบครัวน้อมถวายเป็นสมบัติพระศาสนา
1: สา
0: ธุนี่จ้ะโอ้ถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมทุดงคสถานนครสวรรค์

0: ที่65ไร่ใช่คุณพ่อสงเอียมคุณแม่สดาสันทัศน์ใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับเมื่อเดินทางมาถึงครั้งแรกสิ่งที่ผมได้เห็นคือทุ่งนายาวมากเลยคือยาวสุดสายตาย
1: าว
0: ไหม
1: ยาว
0: ก็สุดสายตาเลยฟ้ากว้างมากโอ้โหเข้าใจอธิบายโนลมเย็นมากเอ้ยก็ตายฮะและความเงียบสงบที่ชวนให้ใจหยุดนิ่งโอ้ณสถานที่แห่งนี้ผ่านการดูแลมาหลายยุคหลายสมัยโอ้นี่นะตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาโอ้ได้รับการบุกเบิกวางรากฐานมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมามีทั้งอาคารอเนกประสงค์ศาลากลางน้ำและสระน้ำขนาดใหญ่แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมเอาแล้วกันคงเหลือไว้แต่ความทรงจำพอมาถึงยุคของผมก็เป็นยุคการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ดีจังเนอะนี่การทำหลังทำนี่จ้ะทางเข้าทุดงสถานนครสวรรค์โอ้นี่เข้าเมืองสวรรค์สวยเพิ่มไปเยอะโอ้จากดีสู่ปัจจุบันเนาะสุดยอดเลยเนี่ยเก่งนะมีประตูสวรรค์ด้วยสุดยอดสวยสวยโอ้โหสุดยอดผมได้มาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เดียวให้สะอาดรอบเรือนและเหมาะการปฏิบัติธรรมครับจ้ะเก่งเนาะแล้วพ่อรู้ไหมครับไม่รู้ครับคืนแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ถูกรับน้องใหม่แบบบุญบันเทิงจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวทำเอาอดหลับอดนอนกันทั้งคืนเลยคือพื้นที่ข้างๆสวนเวลานั้นชาวบ้านกำลังทำกิจกรรมที่สำคัญทีเดียวเผาฟางและเผาไร่อ้อยกันครับโอ้ของหวานหวานเผามาเลยแล้วอยู่ดีๆด้วยนี่ไม่ใช่อยู่ไม่ดีนะลมก็เปลี่ยนทิศนี่พัดเอาทั้งเปลวไฟและกลุ่มควันลอยตรงเข้ามาที่ทางศูนย์อย่างรวดเร็วจากเดิมตั้งใจว่าจะนอนพักเอาแรงกลายเป็นต้องออกมาเฝ้าระวังสถานการณ์กันทั้งคืนโอ้ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่แรกเลยนะช่วยกันสกัดไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่ศูนย์โอ้น้องไฟมาเยี่ยมเลยนะนี่จ้ะดูภาพกันแล้วกันทำอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยดูที่ท่านทำอะไรดูเนาะรับน้องใหม่นี่ผู้ให้แสงสว่าง
1: ผู้มีไฟโชนนิรันดร
0: ์ผู้มีไฟโชนนิรันดร
1: ์
0: นี่เนาะตามกลางอากาศที่ร้อนระอุจากเปลวไฟผมมีดวงตาที่เห็นสรรพสัตว์น้อยใหญ่โหสุดยอดเลยเนาะนี่จ้ะพากัน

หนีความตายกันอย่างสุดชีวิตสับสัตว์น้อยใหญ่นะมาที่ศูนย์โดยไม่ได้นัดหมายเออมีทั้งน้องงูน้องหนูและสัตว์นานาชนิดวินาทีนั้นดวงวิญญาณผมเกิดขึ้นผมคิดในใจว่าแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังแสวงหาที่พึ่งยังหาสรณะผมจะต้องทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนให้ได้โอ้โหแค่คืนนั้นนะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะน้องงูน้องหนูมาจากเหตุการณ์ที่ให้ผมรู้สึกถึงแก่นสารของชีวิตอย่างแท้จริงเลยครับหลวงพ่อครับผมอยากให้นักเรียนฟังเพลงนี้ครับ

0: สร้างศูนย์เลยจ้ะภารกิจแรกที่ผมทำยังไม่ใช่การสร้างอาคารแต่คือการตามหาสามเณรโอ้โหตามหาไม่นกแม้โรงเรียนจะปิดเทอมไปแล้วแต่ผมและทีมงานก็ตะเวนเข้าหมู่บ้านต่างๆเยี่ยมเยียนชาวบ้านพบปะผู้ปกครองและชักชวนเยาวชนมาบวชสามเณรโอ้ดีจังเนาะยิ่งลงพื้นที่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นเด็กหลายคนขาดโอกาสบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางคนเติบโตมาพร้อมกับความลำบากแต่พ่อครับมีเด็กคนหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผมเสมอเขาถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดแล้วยังอยู่อยู่เนี่ย
1: อยู่ครับอยู
0: ่มีคุณยายคนหนึ่งทำอาชีพเก็บของเก่าขายโอ้โหนี่ขายของเก่าเนาะของเก่าแพงมากนะรวยของเก่าแล้วรวยเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากกองขยะโอ้จึงเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเจอเด็กทารกที่ยังมีสายสะดือคนก็ต้องมีเนี่ยสายสะดือติดอยู่ปะปนอยู่ในกองขยะนั้นครับ
1: โอ
0: ้นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย
1: คร
0: ับยายยังเก็บเด็กมาเลี้ยงดูจนเติบโต
1: โ
0: อ้จากเรื่องราวนี้ยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่าเด็กจำนวนมากกำลังรอโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตและการบวชสามเณรนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสนั้นโอ้ดีจังเนอะผมจึงลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าจะนำโอกาสดีๆไปมอบให้กับเด็กๆให้ได้มากที่สุดครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหโอ้โหหลังจากจบโครงการบวชสามเณรในลงพื้นที่ติดตามและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวสามเณรที่เข้าร่วมโครงการครับโอ้โหไปตามบ้านต่างๆเลยเนาะนี่จ้าสาธุจ้ะโอ้โหจิตใจงดงามอย่างเลยเนาะจากวันแรกที่ตั้งเป้าชวนบวชเพียง34รูปแต่ด้วยพลังแห่งกัลยาณมิตรเด็กๆแต่ละคนก็ช่วยกันไปบอกต
1: ่
0: อเพื่อนไปชวนเพื่อนไปชวนญาติและชวนคนที่รักเข้ามาร่วมโครงการจนจำนวนผู้บวชค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุหนึ่งร้อยสิบหนึ่งรูป
1: สาม
0: หนึ่งสามตัวจ้ะ
1: สาม
0: โหนี่ไม่น้อยเนอะ
1: ไม่น้อยครับอันนี้บวชพระครับไม่ใช่บวชเนรคร
0: ับ ก็บอกว่าบวชเนรนะ
1: ข้าบวชพระครับอุปสมบทหมู
0: ่อ๋อคนละโครงการแม่หลวงพ่อครับช่วงแรกการทำหน้าที่ผมยังไม่รู้จักใครเลยโชคดีที่ผมได้รู้จักทุเรียน
1: อ้
0: าวไอ้เรื่องมันเกี่ยวอะไรเด็ด
1: คนชื่อทุเรียน
0: เนี่ยอ๋อพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาโลซึ่งท่านกระทำหน้าที่ในภาคเหนือมาอย่างยาวนานคอยดูแลแนะนำช่วยเทศสอนให้กับสาธุชนและเป็นขวัญและกำลังใจกับทีมงานโอ้ดีจังต่อมาผมรู้ทีมงานได้ลุยทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทำให้งานพุทธศาสนาขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากคนกลุ่มเล็กๆค่อยๆกลายเป็นเครือข่ายแห่งความดีที่เติบโตขึ้นทุกวันสามารถช่วย

0: วาสุกวสิกาแก้วก็ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมได้3คนเอ้ยเอาปฏิบัติธรรม3วันแม่งงเลยนะอ๋อก็ลงปฏิบัติธรรม3วันได้มากกว่า400คนนอกจากงานบวชสามเณรแล้วผมจะมุ่งปลูกต้นกล้วยไอ้ต้นกล้าแห่งศีลธรรม
1: ต้นกล้วยก็ดีครับ
0: โอ้ยตายแล้วต้องกล้าต้องกล้าลงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนกว่า34แห่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมปลูกจิตสาธารณะพัฒนาให้เป็นภาวะผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าความดีทำให้เด็กๆได้ตระหนักถึงการเป็นเด็กเก่งต้องควบคู่กับการเป็นเด็กดีด้วยครับโอ้ให้เด็กได้เด็กเก่งและดีเนาะนี่จัดอบรมค่ายคุณธรรมผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกณตัวโรงสารนครสวรรค์โอ้โหเยาวชนก็ไม่น้อยเนาะเนี่ยนี่จะหลักฐานสังคมที่ดีเริ่มต้นจากเยาวชนที่มีศีลธรรมครับอาทูจากความตั้งใจเล็กๆในวันแรกได้แบ่งบานเป็นภาพเป็นความสำเร็จจังหวัดนครสวรรค์
1: คร
0: ับ อ๋อนี่อยู่นครสวรรค
1: ์ใช่ครับบนสวรรค์คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นี่ชาวเมืองสวรรค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเด็กเดวิซาดาวแห่งความดีได้มากถึง อธิษฐานที่กี่คน
1: นับพันคนนับพันคน
0: นี่แอบดูอ่ะต้องแอบดูเลยพันคนถูกต้องจ้ะโอ้โหเยอะจ้ะภาพเด็กและเยาวชนที่ลุกขึ้นมาปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนหนึ่งของสังคมยิ่งเห็นยิ่งปลื้มยิ่งทำให้ตระหนักว่าการสร้างอาคารอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีแต่การสร้างคนดีอ๋อ
1: ได้คร
0: ับ
1: อ
0: าจเปลี่ยนอนาคตของโลกได้ทั้งใบครับและด้วยเหตุผลที่ผมยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อยู่บนแผ่นดิน65ไร่ผืนนี้ไว้สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นแผ่นดินแห่งโอกาสเป็นที่พึงทางใจและเป็นโรงงานผลิตคนดีของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหนี่เป็นคนถึงชาวสวรรค์เลยเนาะหลวงพ่อครับตลาดการปลูกบ่อยทุกกระดงก็สถานนครสวรรค์ผมใช้คำว่าหลวงพ่อเป็นเข็มทิศนำทางมาตลอดโดยเฉพาะคำสอนที่ว่าภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันโอ้งานภายนอกก็ต้องสำเร็จและใจก็ต้องใสไปพร้อมกันด้วยทำแล้วต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก
1: ็
0: ขาดทุนผมจึงพยายามรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายและนั่งสมาธิทุกวันเพราะเชื่อว่างานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าใจที่ต้องใสอยู่เสมอผมเนี่ยและอีกคำสอนหนึ่งหลวงพ่อที่ผมชอบมากเลยโอ้ดูที่ท่านชอบอะไร
1: ชอบที่สุด
0: นั่งน้อย
1: นั่งน้อยปัญหาเยอะ
0: ถูกต้องจ้ะนั่งเยอะ
1: ปัญหาน้อย
0: ถูกต้องจ้ะและต้องไม่น้อยใจใครไม่อยากเด่นไม่อยากดังไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเอาแต่บุญเพราะเมื่อใจไม่ติดคนไม่ติดเรื่องไม่ติดอารมณ์ใจก็เบาสบายและพร้อมสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบใจใส

0: แอบอ่านแน่เลยต้องแอบอ่านเลยที่ทำให้เส้นทางการสร้างบารมีของผมราบรื่นสดชื่นสว่างไสวและมีความสุขทุกๆวันแต่ในปีนี
1: ้
0: ทำไมลูกๆชาวสวรรค์ทำไมจ๊ะได้รับข่าวเป็นมงคลอย่างยิ่งเมื่อเราว่าจะเรียนสร้างองค์พระเจดีย์พระสันติภาพโลกขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับชาวสวรรค์หรือจังหวัดนครสวรรค์ลูกๆตั้งใจจะเริ่มต้นก้าวแรกของโครงการแห่งประวัติศาสตร์ก้าวแรกคือคือปรับพื้นที่ถมดินและโปรยทรายเพื่อลงใจชาวสวรรค์ในกองสวรรค์และผู้มีบุญทั่วโลกจะมาสั่งสมบุญครับขออ๋อนี่ก็ขอตังค์เดี๋ยว
1: ขอพร
0: ขอความเมตตาไม่ใช่เมตตังค์เนี่ยไม่ได้ตังค์ไม่ใช
1: ่
0: ของหลวงพ่อไอ้ท่านสมเด็จพระนางเจ้าจันทร์นะครับจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจ้านี่เน
1: า
0: ะโอ้โหคนเยอะเลยทำไมมากันเยอะแยะเลยเนี่ยร่วมกลั่นแผ่นดินและวิญญาณทักษิณณเจดีย์จำลองจตุรงคสารนครสวรรค์ไม่ใช่นครธรรมดานครสวรรค์น่ะเพื่อเตรียมการสร้างพระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกครับนี่ทุกท่านพื้นที่เตรียมการก่อสร้างพระเจดีย์ขนาดหน้าตัก10เมตรจตุรงคสารนครสวรรค์ครับที่จะโอ้สวยเนาะดินนี้สวยจังหลวงพ่อครับครับจากเด็กบ้านนาที่เคยตามหาความหมายของชีวิตวันนี้ไม่เพียงพบคำตอบแล้วแต่ยังได้รับโอกาสให้เป็นผู้ส่งต่อคำตอบนั้นแก่ผู้คนอีกนับไม่ถ้วนผมจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่สร้างคนสร้างพระสร้างศีลธรรมและสร้างความสว่างแก่ชาวโลกอย่าลืมสร้างพระในตัวด้วยนะเพื่อให้พื้นดิน65ไร่แห่งนี้เป็นแผ่นดินในความหวังและเป็นโรงงานผลิตคนดีต่อไปครับโอ้ดีจังนะเดี๋ยวเราฟังเพลงแผ่นดินในความหวังกันจ้ะ

0: หลวงพ่อครับครับหลวงพ่อเป็นที่ใหญ่ชีวิตของผมเลยครับ
1: สาธุ
0: ทุกอย่างของผมล้วนเกิดความเป็นของหลวงพ่อทั้งสิ้นครับ
1: สาธุ
0: ผมขอตอบแทนพระคุณทุกการที่ตนทำงานพระศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: สาธ
0: ุโดยชีวิตเป็นเดิมพัน
1: สาธุ
0: และขอติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับรักหลวงพ่อล้นใจครับ

ลืมไม่เอ่ยปลื้มเนาะนครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังอาจารย์นั่งดูก็ปลื้มไปด้วยเพราะว่าได้เจอตัวจริงของท่านตั้งแต่สมัยแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันโอ้นี่ท่านเป็นอยู่ที่นครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังแล้วก็ให้เห็นตัวอย่างเนาะว่าการที่เราได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะขอให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะความสำเร็จก็จะรอเราอยู่แน่นอนจะเกิดกู้ชื่อเนยเยซิวันตาเจียข้านเตเยร่างตาเจียโยอีจงกุลี่เยชีอีจงร่างว่ามันปุยเย่าเจือเตนามนานนามขู่หลานโฮเจียวโตเย่าฟังชี่所以这些都是证明如果我们坚持总有一天我们也会成功ก็หวังว่าคนจีนยังคงฟังกันอยู่เมื่อสักครู่ที่เราได้มีโอกาสได้ฟังกันแต่ดูก็ปลื้มตลอดนะซึ่งก่อนที่วันนี้ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมะกันต่อนะหลังจากที่เราได้ดูแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆกันเมื่อสักครู่แล้วก็สำหรับวันนี้ในช่วงก่อนที่เราจะได้กลับไปนะหลับในอุบทะเลบุญนะก็อยากจะมาฝากกับพวกเรามีสี่เรื่องสั้นๆเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ครบกี่เรื่องนะบอกออกตัวไว้ก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องถวายเทียนพรรษานะที่ผ่านมานะเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของการบวชธรรมทยานานาชาติรุ่นที่21ของภาคภาษาจีนนะเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของพระพี่ชายของพระอาจารย์นะซึ่งเป็นเรื่องของการที่ท่านเองก็ได้สร้างความดี

ร้างบารมีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตในเพศสมณะของท่านแล้วก็มีเรื่องของการทบทวนบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริยัติธรรมเข้าประโยคที่ผ่านมานะทั้ง4เรื่องแล้วก็ทั้งนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของนี่ก่อนละกันนะเทียนพรรษาพวกเราได้ถวายเทียนพรรษากันแล้วหรือยังเอ่ยเตรียมตัวแล้วเนาะแต่ที่พระอาจารย์ไปมานี่นะทั้งหมดหลายวัดด้วยกันนะโดยจะมีพระเพื่อนของพระอาจารย์คือพระอาจารย์จักริตธีระมูโลนะที่ท่านอยู่ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปเป็นเพื่อนกับพระอาจารย์ด้วยในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผู้ดำบุญในท้องถิ่นนะที่รัฐเคด้านะก็จะมีโยมกิมลินนะเหรียญนะเหรียญพวกเราน่าจะรู้จักเนาะใครที่เคยเดินทางไปภาคใต้บ่อยๆนะแล้วก็ผู้นำบุญคุณจุมมี่นะที่มารับพระอาจารย์ที่สนามบินอันนี้ก็พระอาจารย์คงไม่ต้องแปลเป็นภาษาจีนนะเพราะว่าการที่ไปทำหน้าที่อยู่ที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซียโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังเนี่ยถือว่าได้พี่น้องนะชาวสยามแล้วก็พี่น้องคนจีนเนี่ยได้ช่วยดูแลโดยตลอดการเดินทางเลยทีเดียวโดยเริ่มต้นจากวันแรกในการถวายเทียนพรรษาเนี่ยก็มีเริ่มต้นด้วยถวายก่อนเลยนะอย่างคำหลวงพ่อนะให้ให้เนาะไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ดังนั้นเราก็ถวายทานถวายพระทหารเช้าแด่เจ้าวาดนะวัดแรกที่เราไปแล้วก็จะมีคณะพระอาจารย์จากเมืองไทยที่ศูนย์สะเดานะแล้วก็ที่บางกล่ำแล้วก็พระอาจารย์จากเมืองไทยได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะซึ่งในถือว่าเป็นวัดแรกแต่เช้าวัดที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์นั้นก็ได้ให้ปาฐกถาธรรมแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนก็รับศีลรับพรกันโดยมีเนี่ยทายาธรรมที่ไปร่วมกันถวายดังนั้นในกิจกรรมทั้งวันตั้งแต่เริ่มต้นนี่อันนี้เป็นตัวอย่างวัดแรกนะเพราะว่าต่อไปก็จะลักษณะเดียวกันอาจารย์ก็ไปร่วมกิจกรรมกันนี่ก็จะเป็นภาพทั้งหมดเลยนะวัดแรกก็จะเริ่มที่วัดจิตราเวลาท้องถิ่นคือ8:30 น.ซึ่งถ้าเป็นเวลาที่เมืองไทยก็จะอยู่ที่7:30 น.เพราะว่าของเขาเนี่ยจะไวกว่า1 ชั่วโมงคนมาร่วมกิจกรรม100 คนนะแต่เช้าเนี่ยมาด้วยกันพระที่ไปร่วมทั้งหมดก็8 รูปนะที่อยู่ประจำวัดนะของวัดจิตรารามเนี่ยแล้วก็พระที่เป็นพระอาคันตุกะคือพระไปร่วมกิจกรรมทั้งหมด12 รูปรวมเป็น20 รูปส่วนวัดที่2ก็จะเป็นวัดเตลุกวันจานะไปถึงก็เวลา10 นาฬิกาเพราะว่าวัดแรกเราต้องฉันเช้าด้วยนะก็มีถวายพระทานเช้าญาติโยมก็ทานข้าวเช้ากันญาติโยมก็มาเพิ่มขึ้นเป็น120 คนพระที่ประจำอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่4 รูปนะ4 รูปที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็พระคันธุกะ12รวมเป็น16 รูปวัดที่3 4 5 6คือ4วัดรวมกันแล้วเราฉันเพลกันที่นี่เนาะก็จะมีวัดประดังภูสิงห์นะธรรมคีรีวงศ์แล้วก็วัดพญามักอินทรพญามักอินทรนะวัดเทพบัณฑิตวัดภูกิจเพลักหรือพระเทพสุวรรณารามนะมีชื่อภาษาไทยด้วยนะชื่อชาวสยามไว้แล้วก็วัดประดังไปเลียงโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12:30 น.ญาติโยมมาถึง200 ท่านด้วยกันแล้วก็พระที่วัดมีอยู่10 รูปนะรวมเป็นทั้งหมด22 รูปที่ไปร่วมกิจกรรมที่นี่นะคนคึกคักมากต่อมาก็จะเป็นที่วัดติติอากะแล้วก็วัดสุไหงสีพุทธบางทีพระอาจารย์อาจจะออกเสียงไม่ถูกเนาะก็ต้องขออภัยก็จะเริ่มที่เวลา 13:30 น.ญาติโยมก็มาเพิ่มขึ้นอีกเป็น150 คนแล้วก็พระประจำที่นี่6 รูปรวมเป็น18ที่ไปร่วมถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทายธรรมบริวารทั้งหมดต่อไปวัดที่9ก็จะเป็นวัดทองพลุกนะสุนทรประชารามเวลา15:00 น.ไป3รวมทั้งหมดก็180 ท่านด้วยกันนะห้องปฏิบัติธรรมที่นี่ดีมากนะบรรยากาศดีแต่มีพระประจำอยู่2 รูปแล้วก็เราไปร่วมเป็น12รวมเป็น14 รูปด้วยกันนี่วัดที่9แล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นวัดที่10วัดที่41รวมกันนั่นก็คือนะวัดคำพุกชินานะโพธิเจติยารามแล้วก็วัดลำปามเวลา16:00 น.ญาติโยมก็มา180 คนคือไม่หายไม่หนีไม่ทิ้งไปไหนเนาะมาด้วยกันตลอดทุกวัดเลยแล้วก็พระประจำอยู่4 รูปรวม

็น16นะที่ไปร่วมกิจกรรมถวายจนมาถึงวัดสุดท้ายนั่นก็คือนะวัดนาคสยามแล้วก็วัดเสนาระนะจินตารามนี่เวลา 17:30 นรวมก็150ท่านบางท่านก็ติดธุระก็ขอกลับก่อนก็เลยพระประจำอยู่ที่นี่6รูปรวมเป็น18รูปด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นภาพแห่งความปลื้มใจนะที่1วันเราได้ถวายทั้งหมด13วัดแล้วก็รวมถึงศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายปีนังนะวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยนี่ก็ญาติโยมนะมาร่วมกันมีความเบิกบานใจสู้ด้วยกันตลอดนะทุกคนก็ดูแลอย่างดีเนาะรับส่งพระอาจารย์ดูข้าวปลาอาหารตื่นมาตั้งแต่เช้าเตรียมพระทหารถวายพระอาจารย์เสร็จแล้วนะในวันเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ถวายเทียนพรรษาอะไรทุกคนก็แยกย้ายนะทำภารกิจส่วนตัวเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในการเตรียมตัวถวายประทานเช้าแล้วก็เตรียมงานบูชาข้าวพระต่อไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในถวายเทียนพรรษาที่ผ่านมานะก็เอาบุญมาฝากพวกเราด้วยเนาะสุยเจ้าเกิดเยชื่อสุยสีต้าเจเตกงเต๋สาธุนะก็อย่างที่บอกไว้สุยสีต้าเจเตกงเต๋ก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆคนแล้วก็วันบูชาข้าวพระนะก็ขอเป็นภาพรวมหลักๆให้กับพวกเราได้ดูแล้วกันนี่ก็เป็นญาติโยมที่มาได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีความตั้งใจนะในการที่จะดูแลทำนุบำรุงแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาเห็นได้ว่าทำคือด้วยความเบิกบานใจเพราะว่าเขาเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เขาไม่กลัวนะไม่กลัวต่ออะไรไม่กลัวต่อพยันตรายทั้งหลายไม่กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าถ้ามีบุญแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะทำให้มีความปลื้มใจสบายใจและจะเดินมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตเนี่ยได้อย่างมีความสุขใจดังนั้นนะในหัวข้อวันนี้ที่พระอาจารย์ตั้งไว้นะคือขจัดความกลัวนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวในเรื่องสิ่งที่เรายังไม่ได้เจอยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ประสบคือบางทีถ้าเกิดว่าสมมติว่าตอนนี้ห้องปิดไฟมืดเนาะไฟมืดเราไม่เห็นอะไรนะเราก็ไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็กลัวนะเราก็กลัวดังนั้นเองเนี่ยเราจะขจัดความกลัวได้เราก็ต้องเห็นเราก็ต้องรู้และการที่เราจะเห็นเรารู้ได้เนี่ยเหมือนถ้าห้องมืดเราก็ต้องเปิดไฟและการที่เราจะไปเปิดไฟตรงนั้นได้เราก็ต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจโดยผ่านการศึกษาธรรมเนี่ยฟังธรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาในดวงใจของเราทำให้ขจัดความกลัวสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นะในที่สุดนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยพอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกคนมีความสุขใจนะความกลัวที่เคยมีอยู่ก็หายไปนะสุยเจเซียเตเยชีตาเจียหลายซิวกงเต๋อเลจิโฮเยฮุยป่าวอมันเต๋อคงจื้อวอมันปูจิต้าหรือว่าชื่อวอมันไม่อยู่จะโตเชียวฉือโตกันโจโตปูใจซินหลีดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ในหน้าที่การงานของพวกเรานะซึ่งถามว่าพอเรามีความตั้งใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเราก็ต้องแผ่ขยายให้ถึงกับทุกๆคนโดยหลังจากที่จัดบูชาข้าวพระแล้วเนาะเราก็มีการไปสวดมนต์กันต่อด้วยนี่เขาเรียกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนั่นเองนะพระอาจารย์เห็นแล้วก็ชื่นใจนะเพราะว่าทุกคนได้มีโอกาสมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ากิจกรรมเป็นการหล่อหลอมให้คนได้มีความเข้าใจกันแต่ว่าการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้มีความผูกพันแล้วก็มีความลึกซึ้งในธรรมะยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าบ้านเกิดอามิตรเนี่ยเป็นจุดกำเนิดนะของพวกเราหลายๆท่านด้วยกันเนาะอย่างพระอาจารย์เองก็ได้มาวัดเนี่ยก็เพราะว่า
เกิดจากบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกก็คือที่บ้านของตนเองนะโดยมีโยมแม่แล้วก็โยมพ่อเนี่ยที่ได้ดูแลในเรื่องของการให้สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพอไปที่ชมรมพุทธเราก็ได้รู้จักพี่ๆรู้จักวัดพระธรรมกายและจนกระทั่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาดังนั้นพวกเราทุกคนนะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ขอเชิญชวนพวกเราได้สร้าง

นะคนที่อยู่ใกล้เคียงตัวเราทุกๆคนนั่นเองเนี่ยนี่จะเป็นเมื่อกี้เป็นบ้านแรกเนาะต่อไปเป็นบ้านที่สองนะบ้านที่สองก็เขาก็จัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเช่นกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่สะดวกมาวัดเนาะนั้นพอไม่สะดวกมาวัดเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้พระอาจารย์เนี่ยไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เจริญพุทธมนต์นะเพื่อทำให้จิตใจของเขาเนี่ยผ่องใสมีความสุขแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันนี้ก็จะเชิญชวนญาติพี่น้องแล้วก็คนที่ทำงานเนี่ยได้มาด้วยกัน所以这个呢也是希望大家坚持这个活动因为我们可以把我们的就在修行和我们学会的方法可以就可以增长

หลักก็คือครูบาอาจารย์นะที่ท่านทำให้ดูเป็นต้นแบบเริ่มต้นจากบ้านกรามิตรที่ให้กับพวกเราได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ได้ซาบซึ้งกันทุกๆคนอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่แบบมินิเนาะ

สะเดาเนี่ยเพราะเป็นทางผ่านจากประเทศไทยไปด่านข้ามแดนไปแล้วหรือว่าจากด่านข้ามแดนมาประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านทางนี้และตรงข้ามก็มีสถานที่สาธารณูปโภคที่สะดวกสบายนะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งศูนย์การค้าการเดินทางก็สะดวกดังนั้นเองเนี่ยมีโอกาสก็อยากจะขอเชิญชวนนะพวกเราได้มีโอกาสไปเรียกว่าไปดูสถานที่นะได้เห็นกับตานะได้สั่งสมบุญกับตัวของพวกเราเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าที่ที่มีผู้มีบุญนะได้มาปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมายเนาะการทำอย่างมากมายเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของที่สะเดาที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะสาธุนี่ก็มีอีกอันนึงนั่นก็คือเรื่องของบวชนานาชาติซึ่งใกล้จะจบโครงการแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย23นะที่23ตอนนี้ท่านก็อยู่กันที่เชียงใหม่นะหลังจากที่ได้เข้าโครงการปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ได้นำปฏิบัติธรรมกันอยู่ซึ่งตั้งแต่โครงการตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชวนคนมาจัดโครงการจัดปฏิบัติธรรม

ก็คือณบ้านแก้วนานาชาตินั่นเองซึ่งในโครงการจัดเวทธรรมเนี่ยพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปเรียกว่าร่วมแสดงธรรมแล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของพระวินัยนะให้กับพระธรรมทายาทนานาชาติที่ก่อนจะบวชนะในเรื่องของพระวินัยในความถูกต้องการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความตั้ง

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปที่ไหนเอ่ยที่เชียงใหม่ไปบิณฑบาตที่เชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมกันที่นั่นเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ญาติโยมที่ท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้พบนะพระบทใหม่ทุกๆรูปซึ่งญาติโยมที่นั่นมีศรัทธามากๆเลยนะไม่ว่าจะฝนจะตกจะอากาศจะอย่างไรก็มารอรับพระทุกๆรูปเลยใส่บาตรแล้วก็ตั้งใจเนี่ยหนูเด็กๆตัวน้อยเนาะเตรียมพัฒนาหารอย่างน่ารักมากๆเลยเมื่อรับบาตรเสร็จแล้วก็มาขบฉันพัฒนาหารนะอย่างเรียกว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยให้มีกำลังกายที่แข็งแรงกำลังใจที่เข้มแข็งเหมาะที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าอากาศที่เชียงใหม่เนี่ยดีมากเนาะอากาศดีมากสดชื่นเย็นสบายพระดูนะตอนที่อยู่ที่ก่อนจะขึ้นไปหน้าตาอย่างนึงนะพอขึ้นไปแล้วโอ้หน้าตาแบบสดใสมากมีความสุขนะที่ผ่องใสที่เกิดขึ้นจากภายในแต่ละองค์แต่ละท่านนะเมื่อได้ศึกษาธรรมะอย่างดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขภายในได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากที่จะฝากกับพวกเราไว้นะว่าความกลัวเป็นสิ่งที่พวกเรามีอยู่แน่นอนแต่เราจะขจัดความกลัวตรงนั้นไปได้เนี่ยก็ขอให้พวกเราได้มีหลักในการปฏิบัตินั่นก็คือให้เราเนี่ยได้รู้จักนะว่าหาเหตุนะหาเหตุแห่งความกลัวให้เจอว่าทำไมเราถึงกลัวนะถามเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เมื่อวานท่านได้บรรยายไว้เนาะมา2วันก่อนที่ท่านได้บรรยายไว้ให้รู้จักถามเมื่อเราถามตัวเองให้ถูกเนี่ยชีวิตของเราก็จะเข้าใจเราจะกลัวไปทำไมในเมื่อถ้าเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นเราจะกลัวความตายไปทำไมในเมื่อทุกคนก็ต้องตายถูกไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกลัวความตายให้เป็นเราพร้อมนะที่จะตายได้ทุกเมื่ออย่างนี้จะดีกว่านะเราก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ยังไงนะก็ขอให้พวกเราอายุยืนอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆอย่ารีบไปไหนเนาะสวัสดีนะฝาเซให้จงเจียเสียจุ้ยโฮเยชิวันตาเจียโตปุเย่าให้ผ้าอินไว้บอกมันเหลินเชิงนะหลายเชิงเยชิเว่ยเหลือซิวกงเต๋อซิวโปโลมี่จงอยู่อีเทียนบอกมันเยหุยอยู่หลีใครเจียวเชิงเหล่าปิ้งสือเยชิเจิ้งฉางน่ารู้กว่าว่ามันอยู่เจ้าจนเป้เยาว์มันเย่ปุ้ยผ้าว่ามันเย่หุยจีเต้านะจงอยู่อีเทียนซิวกงเต๋อเฮาเลยว่ามันเย่หุยอยู่เต๋อเต้าเลยจุ้ยฉีหมาเย่ชื่อไข่ซินควายเลยจุ้ยจุ้ยเย่เย่ชื่อเคยจวนชื่อเทียนถังชื่อเกินว่ามันเต๋อเป้หลันซื่อจู่ชื่อฝาเซิงฝาซื่อจันเหล่าในอีฉีซิวกงเต๋อซิวโปโลมี่จื้อเต้าฝาแต่จื้อจริงสุดท้ายก็นะพวกเราขอนำบุญนี้น้อมถวายนะแด่หลวงพ่อนะคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราให้ท่านแข็งแรงอายุขัยยืนยาวแด่เพราะว่าหลวงพ่อคือดวงใจของพวกเราทุกๆคนจะ

สาธุอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ขออำนวยอวยพรตอนนี้โยมแม่ของพระอาจารย์ก็ยังดูพระอาจารย์อยู่เลยนะนะสงสารเหมือนกันนะดึกแล้วนะง่วงแล้วด้วยแต่ก็ส่งกำลังใจส่งกำลังใจให้จนถึงนาทีสุดท้ายนะก็ขออนุโมทนาขออำนวยอวยพรด้วยบุญนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำเร็จสมปรารถนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจูฟูต้าเจียเชิงสินคังเล่ยุนหลีจีปิงตาตาฟาฉายเจถิงพิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงวันชื่อรูอี้กงโจ้ชุนลี่เสือสีชุนลี่ตั้งต่าโจ้เดอสูโฮสินเจ้าหลงอี้จินรูในใจสันเป่าจูฟูต้าเจีย

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิม

0: ให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ

ย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบลกโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็

ไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอ
อรูปภพ

วนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามวานเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไป

็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมี

ฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภาย

ภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกเพราะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

เมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเรา

พื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย
ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: หากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุข

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจาก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าประมาทในการสร้างบารมีวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้มีไม่มากถ้าเรายังมีโอกาสสร้างบารมีได้ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้สร้างบารมีกันให้เต็มที่ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างการเติมบุญเติมบารมีกัน

กี่ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกรวมถึงพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาน้อมบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์ค่ะภาพแห่งความปลื้มปิติใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งในพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของเหล่าศรัทธาสาธุชนพร้อมใจกันร่วมอัญเชิญผ้าป่าอย่างเนืองแน่นรวมถึงคณะประธานรองทุกคณะได้น้อมนำผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกปัจจัยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลในครั้งนี้ได้หล่อล้อมเป็นรากฐานอันมั่นคงขององค์พระเจดีย์และสะท้อนถึงพลังศรัทธาความเสียสละและความสามัคคีของผู้มีบุญทุกท่านบุญแห่งการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นบุญใหญ่ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นการร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นสำหรับท่านประธานบุญพิธีครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญยสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมณธรรมชัยประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยนาทนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดใจนิ่งกลั่นกายและใจอย่างจิตให้ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญยสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสาเข็มมงคลเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์และพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมในการนี้ท่านประธานบุญผ้าป่าก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะประธานรองทุกคณะจะได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าและทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าการร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้นับเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นพุทธบูชาที่จะคงอยู่ยาวนานไม่ว่าเราจะร่วมบุญมากหรือน้อยทุกบาททุกสตางค์ล้วนเป็นพลังแห่งศรัทธาที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงบนแผ่นดินแห่งนี้และทุกๆที่ในการจัดสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรหลังจากประกอบพิธีทอดผ้าป่าผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพื้นที่โดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญยสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือน้อมถวายผ่านธูปเทียนแผ่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้ปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทั้งประกอบพิธีโปรยรัตนชาติก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญยสิริ

0: ทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือจะได้น้อมถวายพวงมาลัยและทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบรัตนชาติพร้อมด้วยแผ่นทองให้แก่ท่านประธานบุญพิธีเพื่อนำไปปิดแผ่นทองเสาเข็มและโปรยรัตนชาติเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลค่ะและเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายโดยมีท่านประธานบุญพิธีโยกปั้นจันทร์วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาที่ได้ถูกบันทึกไว้เมื่อการตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกสำเร็จลุล่วงด้วยความพร้อมเพรียงของคณะพระภิกษุและผู้มีบุญทุกท่านค่ะองค์พระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นประทีปแห่งพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินในจังหวัดลพบุรีซึ่งพุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมและร่วมกันส่งต่อสันติสุขสู่มวลมนุษยชาติจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับแผ่นทองและรัตนชาติเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้ผู้มีบุญได้ร่วมกันตอกเสาเข็มจำลองพร้อมเพรียงกันด้วยใบหน้าที่อิ่มเอมเบิกบานในบุญกันทั่วหน้าและนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทั้งส่งประทีปโคมเอกให้แก่ตัวแทนอุบาสกและส่งต่อให้ประธานบุญพิธีจุดไฟชนวนจากโคมเอกและในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมการจุดโคมประทีปสว่างสวยทั่วบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันด้วยความสามัคคีหลวงพ่อมองว่าทุกท่านมีสามสอสอที่หนึ่งได้แก่เสียสละคือเสียสละในการมามีส่วนร่วมไม่ว่าจะแรงกายแรงใจและปัจจัยสอที่สองคือสามัคคีและสอที่สามคือการมีส่วนร่วมคืองานวันนี้สำเร็จได้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนและงานนี้สำเร็จได้ก็ต้องมี5ทอคือทีมถึงทุนถึงมือถึงใจถึงและบุญถึงซึ่งทุกท่านมีหัวใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อในการสร้างบุญความสำเร็จครั้งนี้จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: วันนี้แบบเป็นความตั้งใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าทราบว่าการสร้างพระเจดีย์เพื่อสันติภาพเพื่อสร้างสันติภาพโลกอ่ะเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้ว

0: แม่นะคะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาร่วมพิธีแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วยิ่งได้มาฟังพระอาจารย์ท่านสัมโมชนียคถานะคะก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเจดีย์นะคะเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่ให้เราเข้าถึงองค์พระภายในซึ่งจริงๆปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบข่าวสารอะไรต่างๆที่เราจะทราบเลยว่าปัจจุบันนี้เป็นไข่กับลงสิ่งที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องทำยังไงเนี่ยให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิเป็น inner peace นะคะเพื่อ for world peace คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนได้มีโอกาสมานะคะที่เจดีย์ได้มีโอกาสมาศึกษาแล้วก็นั่งธรรมะเพื่อให้เข้าถึงองค์พระภายในก็จะทำให้เกิดการสร้างสันติภาพโลกเนี่ยก็จะเป็นจริงขึ้นได้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยรู้สึกปลื้มใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสแล้วก็ในการสร้างเจดีย์แต่ละองค์นะคะก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยทั่วโลกเนี่ยให้มาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์นะคะทุกแห่งทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่ยุโรปนะคะแล้วก็ในประเทศไทยทุกจังหวัดเลย
1: ก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานสถาปนาสร้างเจดีย์ที่ทุดงคสถานพัฒนานิคมค่ะปลื้มปิติใจอะค่ะที่มีทุกๆคนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเทปัจจัยในการถวายสร้างสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในการสร้างเจดีย์แล้วก็ทุกๆบุญของศูนย์ทุดงคสถานพัฒนานิคมอะค่ะที่ทุกคนรวมแรงรวมใจถ้าขาดคนใดคนหนึ่งภาพงานเจดีย์งานสำคัญพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่สำเร็จได้นะคะเพราะว่าก็ต้องใช้แรงกายแรงใจแรงปัจจัยของทุกๆคนในการช่วยกันทำให้เกิดขึ้นค่ะค่ะก็ตอนที่ได้ตอบเจดีย์ค่ะก็ทุกครั้งที่ตอบก็เลยยังนึกว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่ในการสร้างเครือข่ายคนดีแล้วก็ทำให้ชุมชนพัฒนานิคมอะค่ะได้เข้ามาวัดเห็นเจดีย์เห็นความสง่างามก็ทำให้เขาเลื่อมใสอยากที่จะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะใครเห็นก็อยากที่จะเข้ามาสักการะเข้ามากราบพระเจดีย์อะค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายคนดีที่พัฒนานิคมลพบุรีค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นำคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและเสริมสร้างพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยในสังสารวัฏค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขด้วยพลังแห่งศีลและสมาธิทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะได้ร่วมการสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสากลได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และรับสื่อการเรียนรู้โครงการเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่19ค่ะ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจาก54โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน85คนโดยได้รับเกียรติจากนายสายันปองไปรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดโดยท่านได้เน้นย้ำถึงข้อดีและความสำคัญของบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยที่ดีและเป็นเด็กที่เก่งขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสุธีราปสังติโยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้สมุดบันทึกความดีเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้สมุดบันทึกความดี3 to 1ภายใต้หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะส่วนในช่วงท้ายของงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานยุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคามได้แสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูต่างให้ความสนใจรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ประจำปีนี้อย่างตั้งใจโดยมีการมอบสมุดบันทึกความดี3 to 1กว่า 5,000 เล่มเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายคนโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาๆคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจมาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะพระอาจารย์ยังแนะนำชาวท้องถิ่นร่วมกันเดินจงกรมรอบบริเวณพื้นที่ป่าอันเงียบสงบเพื่อฝึกสติในทุกย่างก้าวและการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางผืนป่าที่เงียบจากเสียงรบกวนภายนอกค่ะมีเพียงเสียงธรรมชาติที่ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคสากลในการน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายท่ามกลางบรรยากาศรอบตัวที่เย็นสดชื่นซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสามารถดิ่งใจเข้าสู่ความนิ่งสงบได้อย่างรวดเร็วภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

และพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรภูเวียงกันหักการและกัลยาณมิตรวรทัยประเสริฐส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรธานานิโคคอสแบรนพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัสดาสุนดารากัลยาณมิตรอรทัยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญส่วนพิธีปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำปานโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ร่วมการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยปลานอกสถานที่โดยทุกท่านได้พร้อมใจการอธิษฐานจิตและร่วมกันปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการให้ชีวิตเป็นทานอันยิ่งใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกุศลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติสุขภายในร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพานิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสิทธิชัยทิฏฐาชโวโดยท่านได้เมตตาชี้แนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดหนองคายอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดอุดรธานี
อันดับ

ังหวัดนครพนมอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเบาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง17อันดับ6

อันดับ9นครหลวง10และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายค่ะและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าณนิกัตยาท่านางหะเรไม่พึงแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

อันตรายของชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายความตายจะมาถึงเราในเวลาใดเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เพียงแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหรือหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายอีกเหมือนกันชีวิตมีเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายคุกคามอยู่ทุกอนุวินาทีเมื่อเกิดมาก็ค่อยๆแก่ไปตามลำดับและบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่ว่าใครก็หนีความตายไปไม่พ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าน้ำตาของผู้ที่ร้องไห้เพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันซะอีกเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตกันนะจ๊ะให้มันฝึกใจให้หยุดนิ่ง

ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมกัลยาณมิตรสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นมาก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตหมายมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดส่วนสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนคือความมาเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ของภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบและสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบอริยมรรคมีองค์8นี้คือข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหลายภพหลายชาติที่พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดมาสร้างบารมียังต้องอาศัยมิตรแท้ที่คอยให้สติกำกับอยู่เช่นกันเพราะเวลาที่เราลงมาสร้างบารมีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วมโนปณิธานที่เคยตั้งไว้อาจถูกอวิชชาก็มาบดบังดวงปัญญาในบางช่วงทำให้หลงลืมไปได้เหมือนกันฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยแนะนำตักเตือนใครได้มิตรแท้ชีวิตการสร้างบารมีก็จะปลอดภัยเหมือนได้รัตนะอันล้ำค่าที่สุดเพราะเขาจะนำพาเราไปสู่การได้รัตนะอันประเสริฐคือได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยภายในเหมือนดังเรื่องของสาตาคิริยักษ์และเหมวัตยักษ์ที่เป็นเพื่อนรักกันมาหนึ่งพุทธันดรแล้วในวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะมารับฟังชีวิตในสังสารวัฏของยักษ์สองสหายสืบเนื่องจากเมื่อวานหลวงพ่อเราถึงตอนที่สาตาคิริยักษ์ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงมาชักชวนเหมวัตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนรัก

ถึงคุณสมบัติของพระบรมศาสดาหลายข้อด้วยกันเช่นถามว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่จะของเขาไม่ได้ให้แล้วหรือทรงห่างไกลจากความประมาทได้จริงหรือสาตาเคระยักษ์ตอบว่าเพื่อนท่านจะถามให้มากความไปทำไมกันพระพุทธองค์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทรงสำรวมแล้วในสัตว์ทั้งหลายและทรงห่างไกลจากความประมาทพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วย่อมไม่ทรงละทิ้งโลกุตระฌานสมาบัติพระองค์ไม่ตรัสคำเท็จมีพระวาจาไม่หยาบคายและไม่ตรัสคำส่อเสียดตรัสคำที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะทรงกำหนดด้วยพระปัญญาพระองค์ไม่ทรงยินดีในการทั้งหลายและพระหฤทัยของพระองค์ก็ไม่ขุ่นมัวเหมวตายักษ์ถามว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาจริงหรือทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงหรืออาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นสิ้นไปแล้วหรือสาตาคิริยักษ์ตอบว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและทรงมีจรณะบริสุทธิ์อาสวะทั้งหลายของพระองค์นั้นน่ะสิ้นไปหมดแล้วพบใหม่ของพระองค์นั้นไม่มีเหมวตายักษ์ได้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มปีติยินดีคราวนี้กลับเป็นผู้ชักชวนสาตาคิริยักษ์และบริวารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับสรรเสริญในจิตเลื่อมใสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นนักปราชญ์เป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ผู้เป็นดุจราชสีห์ผู้มาเสด็จมาสู่พบใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายแล้วจงทูลถามถึงธรรมเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมารกันเถิดเมื่อยักษ์ทั้งสองตนพร้อมด้วยบริวารไปถึงแล้วเหมวัฏยักษ์ก็เริ่มทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะผู้เจริญเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระทำความเชยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเอาไว้ทำไมโลกจึงมีแต่ความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดพระผู้มีภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนเหมวัตะเมื่ออายตนะภายในและภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอายตนะเหล่านี้โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอกนั่นแหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมีอยู่โลกจึงเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมวัฏยักษ์ก็ได้ทูลถามต่อไป

พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ากามคุณ5ในโลกมีใจเป็นที่6เราประกาศแล้วบุคคลคลายความพอใจในกามคุณ5นี้ได้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านแล้วถ้าแม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่พวกท่านเหมือนเดิมเพราะบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยอาการอย่างนี้ยักษ์ทูลถามต่อไปว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอันนบได้ใครย่อมไม่จมลงในอันนบที่ลึกไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีปัญญามีใจทั้งมั่นดีแล้วมีความหมายรู้ณภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามได้แสนยากผู้นั้นเว้นจากกามสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียได้มีความเพลิดเพลินในภพหมดสิ้นแล้วย่อมไม่จมลงในอันนบคือสงสารอันลึกยักษ์สองสหายได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองตามพุทธวิสัชนาจากนั้นก็ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจากที่มีผิวพรรณหยาบกลายเป็นยักษ์อริยเจ้าผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสขึ้นมาทันทีเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้กล่าวชมพระบรมศาสดาว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงแสดงเนื้อความได้อย่างละเอียดไม่มีความกังวลไม่คล่องแล้วในการมาพบพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่คล่องแล้วในอาลัยแห่งกามทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะวันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้ฝ่ายยักษ์บริวาร 1,000 ตนที่ติดตามมาด้วยก็ถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะเหมือนกันได้เปล่งคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าพระองค์เป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกกราบพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมบดีจากนั้นยักษ์ทั้งหลายก็ทูลลาจากไปเห็นไหมจ๊ะประชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรจะทำให้เราได้ฉุกคิดถึงเป้าหมายดั้งเดิมคือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแม้เคยประมาทพลาดพลั้งแล้วก็กลับลามชีวิตให้หวนกลับมาสู่ปณิธานเดิมได้ดังนั้นพวกเราทุกคนควรตระหนักถึงความมีกัลยาณมิตรมันแสวงหาและเข้าไปใกล้บัณฑิตเข้าไว้โดยเฉพาะมิตรแท้ภายในคือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงเราต้องปฏิบัติให้เข้าไปถึงท่านเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตการสร้างบารมีในสังสารวัฏจะได้สมบูรณ์และปลอดภัยดังนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีทุกคนจ้ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน

ีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สิทธิรัตน์ชาดกชาดกว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อมณนครไผ่สาลีจุดกึ่งกลางของราชคฤห์มหานครแห่งขุนเขากับสาวัตถีนครหลวงแห่งอารยันในพุทธกาลนั้นเป็นที่ประทับแรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์นำภิกษุทั้งสิ้นไปจำพรรษาอย่างพระเชตวันมหาวิหารที่สร้างขึ้นถวายเป็นการเฉพาะตามคำทูลอาราธนาของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในการเดินทางครั้งนั้นสงฆ์สาวกทุกรูปต่างประพฤติตนมั่นคงอยู่ในพระวินัยเป็นอันดี
1: เดินสำรวมนะท่านระวังจะเหยียบบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยบนพื้นเข้า
2: เราจะระวังทุกฝีก้าว
0: เมื่อถึงคราวหยุดพักณที่ใดภิกษุทั้งหลายก็พร้อมเพรียงกันให้ความเคารพตามวัยและหน้าที่ของกันและกัน
1: ท่านนั่งพักตรงนี้ให้หายเหนื่อยก่อนเถอะ
2: ขอบใจมากท่านก็หาใบไม้ใบหญ้ามาปูลาดเป็นอาสนะด้วยเถิด
0: ในหมู่สงฆ์ยังมีกลุ่มพระภิกษุ6รูปที่เรียกว่าพระฉัพพคีซึ่งเป็นผู้ไม่รู้การประมาณตนกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมขึ้น
3: เฮ้อเหนื่อยจริงๆที่นี่นั่งไม่สบายเลยท่านพื้นแข็งเหลือเกิน
2: ทนอีกหน่อยพอถึงภัยสาลีพวกเราก็จะสบายกันแล้ว
3: ทำไมมีอะไรดีๆเหรอ
2: เราได้วางแผนเด็ดๆให้พวกท่านมีที่พักสบายๆไว้แล้วล่ะสิ
4: ฮ่าดีจังเลยเราเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วอยากนอนพักให้สบายๆเต็มที
0: หัวหน้ากลุ่มพระฉัพพคีเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้องได้วางแผนให้สิทธิ์เดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจับจองเสนาสนะไว้ให้พวกตนพัก
2: พวกเจ้าเดินเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกเขาก็ตามมาทันหรอก
5: โอ้ยเหนื่อยจะแย่แล้วอ่ะพักสักนิดไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะไปจอง

0: ที่กันไม่ทัน
1: สิทธิ์พระฉัพพคีเร่งเดินทางล่วงหน้ามาถึงไผ่สาลีก็จับจองเอาเสนาสนะดีๆที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีจัดเตรียมไว้สำหรับพระอัครสาวกและภิกษุสูงอายุพักเอาไว้หมด
0: เอ้ยในที่สุดก็มาถึงจองตรงนี้แล้วนะ
2: เฮ้ยสบายจริงๆเลยดีนะเนี่ยที่เราล่วงหน้ามาก่อนไม่งั้นคงไม่มีโอกาสได้พักที่ดีๆอย่างนี้แน่เลย
1: ครั้นพบค่ำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาพร้อมพระภิกษุรูปอื่นๆก็เดินทางมาถึงไผ่สาลีภิกษุพรรษาน้อยต่างก็หาที่พักตามโคนไม้ด้วยความประมาณตนรู้ว่าเสนาสนะที่เศรษฐีจัดไว้นั้นเพื่อเป็นที่พักของพระอัครสาวกและพระภิกษุสูงอายุแต่แล้วก็ไม่เป็นดังที่คาดไว้เสนาสนะเหล่านั้นพระฉัพพคีได้เข้าไปพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวแล้วนั่นใครไปพักในเสนาสนะนั่นล่ะไม่ใช่ที่พักของพระสารีบุตรหรอกหรือ
0: เฮ้ยช่างไม่ประมาณตนเสียเลยจริง
1: ๆเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเสนาบดีของพระพุทธเจ้าก็มิได้ปริปากบ่นแต่อย่างใดกลับนำพระภิกษุบริวารอาศัยโคนต้นไม้แทน
4: มาเถอะเราไปพักบนโคนต้นไม้นั่นก็ได้ที่ไหนๆก็เหมือนกัน
3: พระฉัพพคีเนี่ยไม่ประมาณตนเสียเลยหากไม่ประมาณบุคคลพึงเคารพเช่นเนี้ยต้องกราบทูลพระศาสดา
0: ใช่แล้วแม้พระธรรมเสนาบดียังต้องมาเจริญภาวนาใต้ต้นไม้ไม่สมควรเลย
1: แล้วเหตุไม่สมควรดังนี้ได้ปรากฏในข่ายพระญาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรุ่งสางพระพุทธองค์ทรงเสด็จออกจากเสนาสนะที่ประทับพระสารีบุตรและภิกษุทั้งหลายก็ถวายอัญชลีสิ่งอันเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์นี้ทำให้พระองค์ทรงสลดพระทัยยิ่งนัก
5: ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายยังไม่มีความยำเกรงกันถ้าหากเราปรินิพพานไปแล้วภิกษุทั้งหลายจะเป็นอย่างไร
1: พระพุทธองค์มีรับสั่งให้ภิกษุมาประชุมกันทรงตรัสถึงเหตุดังกล่าวและติเตียนพระภิกษุฉัพพคีนั้นอีกทั้งยังทรงตั้งคำถามขึ้น
5: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากมีอาหารน้ำและที่อยู่อันประณีตภิกษุประเภทใดเล่าควรได้รับสิ่งเหล่านั้น
1: ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแตกต่างกันไป
3: ต้องถวายแก่พระภิกษุจากวรรณะกษัตริย์พระเจ้าค่ะ
0: ควรให้ภิกษุจากตระกูลพราหมณ์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะ
6: ควรให้เป็นระดับชั้นจากพระอรหันต์ลงมาพระพุทธเจ้าค่ะ
5: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้ใหญ่ที่เจริญด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิต่างหากเล่าจึงเป็นผู้สมควรได้รับการเคารพยกย่องนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกควรได้รับเสนาสนะถัดจากเราแต่กลับต้องอยู่โคนต้นไม้ตลอดคืนเพราะพวกเธอขาดความยำเกรง
1: องค์พระศาสดาทรงประทานโอวาทในการกระทำไม่สมควรนั้นด้วยการระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสว่า
5: ในการก่อนแม้สัตว์เดรัจฉานยังคำนึงถึงการปฏิบัติข้อนี้จึงพยายามเลือกหาผู้มีอายุและคุณธรรมสูงกว่าในหมู่ตนเพื่อแสดงความเคารพยำเกรงกัน
1: ดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงนำติฏฐิรัชชาดกขึ้นแสดงในอดีตกาลณป่าใหญ่แห่งหนึ่งยังมีสัตว์สามชนิดคือช้างลิงและนกอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใกล้ต้นไทรใหญ่กลางป่าสัตว์ทั้งสามต่างถือดีประพฤติตนตามใจชอบไม่ยำเกรงกันและกัน
7: ช้างยังข้าถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ย่อมไม่ยำเกรงใครอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยคันอีกแล้วพักนี้คันบ่อยจังถูตรงต้นไม้นี่แหละสะใจดีเฮ้ยตรงนี้แหละคอยหายคันหน่อย
1: จ้าช้างเอาสีข้างถูกับต้นไม้โดยไม่สน

0: ใจว่าใครจะเดือดร้อน
1: ฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มโอ้ยโอ้ยสั่นสะเทือนไปหมดแล้วดูช้างนี่เองเอาอีกแล้วนะทำไมเจ้าไม่ไปถูกกับต้นไม้ที่ไม่มีสัตว์เขาพักอาศัยล่ะถูแรงอย่างนี้รังข้าพังหมด
2: เอ้าคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั่นกว่าจะวิ่งไปเกาที่ต้นอื่นน่ะมีดทรมานแย่หรือไม่สนใจข้าจะถูที่ต้นไม้ต้นนี้แหละเจ้าเดือดร้อนนักก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นซะปะ
0: ส่วนเจ้าลิงก็ถือว่าตนมีความคล่องแคล่วว่องไวปีนป่ายต้นไม้เก่งจนช้างไล่จับไม่ทันชอบเล่นซุกซนแกล้งช้างด้วยการคว้างปลาด้วยกิ่งไม้บ้างผลไม้บ้างอย่างสนุกสนานทุกวัน
3: อุ้ยนั่นเจ้าช้างเสร็จแน่แน่ยูก็มาให้แกล้งนี่แน่นี่แน่ยังไม่พอตามไปอีกลูก
2: โอ้ยอะไรหลุดใส่หัวเนี่ยเจ้าลิงนี่อีกแล้วหยุดแกล้งสักทีถ้าให้ข้าโมโหแล้วก็จะหนาว
3: อุ้ยหนาวหนาวหนาวจังถ้าเจ้าแน่จริงก็จับข้าให้ทันก่อนเถอะแต่เอ๊ะข้าว่ากิ่งไม้มันคงโดนเบาไปสำหรับเจ้าเอาอันนี้เลยดีกว่ารังมดแดงของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
2: เฮ้ยรังมดแดงแปลกอ่ะโอ้ยกลัวกลัวกลัวแสบแสบแส
3: บเป็นไงทั้งแสบทั้งคันวิ่งหางกุดตูดไปเลย
0: ส่วนนกแม้จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดแต่ถือดีว่าบินได้ก็ชอบบินแล้วถ่ายรถหัวลิงบ่อยครั้ง
1: ชกต้นไม้ชกต้นไม้ไกลอาวุธ เดินหัวเจ้าลิงพอดีเป๊ะ
3: เจ้านกบ้ามาอึรถหัวข้าอีกละ
1: เป็นไงล่ะจ๊ะหอมหวานไหมสมน้ำหน้าชอบมาเขี่ยรังข้าดีนะ
3: ฝากไว้ก่อนเถอะอย่าให้ข้าบินได้บ้างแล้วกัน
0: ในบางครั้งนกก็แกล้งถ่ายรถหัวช้างบ้างเหมือนกันบางครั้งก็แอบบินไปจิกหลังช้างบ้างเจ้าช้างก็ทำอะไรไม่ได้คอยแต่เอางวงโยนกิ่งไม้ไล่นกไม่เป็นอันปกติสุด
1: ว่ายังไงเจ้าช้างเดินจิกพิฆาตเข้าเป็นไงล่ะน้ำตาไหลเลยละสิ
2: โอ้ยลำคาญเจ้าเลิกก่อกวนสักทีได้ไหม
1: ก็ที่เจ้ายังรังควานข้าได้ข้าก็รังควานเจ้ากลับไปได้เหมือนกันชอบคันนักไม่ใช่เหรอข้าจิกที่หายคันเอาไว้ล่ะ
3: เฮ้ยเจ้านกบ้าจะร้องเสียงดังทำไมเนี่ยข้ากำลังนอนหลับฝันหวานอยู่เลย
2: โอ้ยรำคาญเมื่อไหร่ป่าจะสงบจบสักที
3: ให้ตายเถอะอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเลยสุขภาพจิตแย่แสงแสงแสงแสงแสง
0: นานวันเข้าสัตว์ทั้งสามก็เริ่มรู้สึกเบื่อและอยากอยู่กันอย่างสงบ
3: เฮ้ยเบื่อข้าว่าพวกเราหยุดทะเลาะกันเถอะ
2: เซ็งใช่ไหมข้าก็เซ็งเหมือนกันเนี่ยอยู่อย่างสงบก็ดีพวกเจ้าจงฟังต่อไปเนี้ยข้าจะเป็นผู้นำพวกเจ้าเองเพราะข้าตัวใหญ่กว่าพวกเจ้าต้องเชื่อฟังข้าป้าจะได้สงบสุขสักที
3: เฮ้ยมันจะมากไปแล้วเจ้าช้างข้าอายุมากกว่าเจ้าเจ้าต้องเรียกพี่ลิงเข้าใจไหมพี่ลิงพี่ลิงพี่ลิงต้องเชื่อฟังพี่เข้าใจไหมน้องช้าง
2: ข้าต่างหากที่แก่กว่าเจ้าดูต้นไทรนี่สิตอนข้าเด็กๆนะต้นไทรยังสูงแค่ท้องข้าเองนะเวลาข้าเดินผ่านมันยังถูที่ท้องข้าอยู่เลยจักกะจี้จะตายข้าต้องเกิดมาเจอต้นไทรนี่ก่อนเจ้าแน่
3: ๆผิดซะแล้วข้าเห็นก่อนเจ้าอีกข้าเห็นมันมาตั้งแต่ต้นยังเล็กๆเตี้ยกว่าท้องเจ้าด้วยซ้ำตอนข้าเป็นเด็กนะข้ายังเด็กกินยอดไทรกินได้สบายสบายต้นไทรสูงไม่ถึงศอกข้าเกิดก่อนเจ้าแน่ๆ
0: เมื่อทราบว่าลิงเกิดก่อนช้างเพราะรู้จักต้นไทรก่อนก็เหลือเพียงอายุของนกเท่านั้นที่ยังเป็นปริศนา
1: เมื่อข้า ายังเด็กน่ะตรงนี้ยังไม่มีต้นไทรหรอกมีแต่ในป่าใหญ่โน่นข้านี่แหละที่ไปกินลูกไทรที่นั่นแล้วก็มาถ่ายไว้แถวนี้ลูกไทรมันก็งอกมาจากอึที่ข้าถ่ายไว้นี่แหละข้าเป็นพี่พวกเจ้าแน่ๆเรียกข้าว่าพี่ใหญ่สินางรองนางเล็ก
3: โอ้เจ้านกอายุมากกว่าจริงๆด้วยงั้นเจ้าก็เป็นพี่ใหญ่ส่วนข้าก็เป็นพี่รองนะน้องช้าง
2: ได้เลยพี่ใหญ่พี่รอง
0: เมื่อรู้ลำดับอาวุโสทั้งสามก็เลิกกันแกล้งรังแกกันหันมาสามัคคีแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2: เหนื่อยไหมพี่ใหญ่พี่รองมานั่งบนหลังข้าสิเดี๋ยวข้าจะพาไปหาผลไม้อร่อยอร่อยกิน
3: ดีเลยน้องช้างพี่ปวดแขนอยู่พอดีเจ้าเดินไปทางซ้ายมือนะเมื่อวันก่อนน่ะข้าเห็นกล้วยหวีกำลังงามๆเลยเจ้าต้องชอบแน่
1: ๆดีๆพี่จะได้ไปหาหนอนแถวโน้นกินด้วยแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีละไปเลยน้องช้าง
0: สัตว์ทั้งสามตัวใช้ชีวิตอย่างผาสุกเมื่อหมดอายุไขก็ไปจุดติดใหม่พร้อมกันทั้งหมดเมื่อตรัสติติระชาดกจบแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
4: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สัตว์เดรัจฉานยังเคารพให้เกียรติกันและกันเธอทั้งหลายมาบวชในพระธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่เคารพยำเกรงกัน
0: บัดนั้นทรงห้ามภิกษุผู้มีพรรษาน้อยกีดกันเสนาสนะอันใช้พักอาศัยต่อพระภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าตนภิกษุใดละเมิดต้องอาบัติทุกกฎต่อมาในสมัยพุทธกาลช้างได้กำเนิดเป็นพระโมกขลานะลิงได้กำเนิดเป็นพระสารีบุตรนกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเยวุฒธรรมะปัจจายันตินราธรรมสะโกวิทาทิเถธรรมเมจปาสังสา

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงทุกคนทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุ

0: สารายาอันุทิสายา
1: ในทิศอีสาน
0: สัทธินายาอันุทิสายา
1: ในทิศโหรดี

ขึ้นไปจนถึงภาวะเข้าเวทีที่อยู่ล่างลงไปจนถึงภาวะเวทีมหานรกในจักรวาล

วนลูกได้เริ่มถวายพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยการเข้าชมรมพุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระหว่างนั้นก็มารับบุญเป็นอาสาสมัครแพ็คข้าวแจกข้าวสาธุชนที่วัดทุกงานบุญต้นเดือนและงานบุญใหญ่เคยอบรมธรรมทานหญิงเมื่อปี2539อบรมสมาธิแก้วแล้วขึ้นภาวนาวัดอีกหลายครั้งหลังจากนั้นในปี2542มีศรัทธาเต็มเปี่ยมท่วมท้นล้นหัวใจลูกก็ได้เข้ามารับบุญในองค์กรจากการชักชวนของหลวงพี่ที่เคยเป็นอดีตพี่จำรมพุทธมอเกษตรคุณปู่คุณย่ามีลูกทั้งหมด8คนแต่คุณปู่เสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรมชิงทรัพย์ในสวนของคุณปู่เองตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยยังเด็กทำให้คุณย่าต้องเลี้ยงลูกทั้ง8คนด้วยความอุตสาหะคุณย่าเป็นผู้ที่มีความอบอ้อมน้ำใจอบอ้อมอารีรักการทำบุญให้ทานมากคุณย่าชอบทำบุญตามวัดต่างๆแถวบ้านเป็นประจำสม่ำเสมอมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดมาไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไข้อะไรรุนแรงเลยท่านเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่ออายุได้83ปีหลังจากนั้นคุณอาและหมู่ย่าก็สร้างพระธรรมกายจำตัวสร้างองค์พระถวายพระสังฆาธิการและทำบุญต่างๆที่ไปให้คุณย่าอย่างสม่ำเสมอคุณพ่อของลูกมีอาชีพรับราชการครูเคยผ่านชีวิตที่รุ่งเรืองทางสายราชการครูไปได้เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่คุณพ่อต้องถูกออกจากราชการเพราะไปคบกับคนพาลคนพาลเนี่ยชักนำไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือไปร่วมกันกับเพื่อนผลิตธนบัตรปลอมเป็นขบวนการจนตำรวจสืบจับได้คุณพ่อถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในสุดคุณพ่อได้ถูกให้ออกจากราชการนำมาทำสวนทำไร่เลี้ยงชีพอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อคุณพ่ออายุได้40ปีวันหนึ่งขณะที่คุณพ่อขับรถกระบะด้วยความเร็วแต่มีรถยนต์คันหนึ่งขับตัดหน้ารถคุณพ่อไปทำให้ชนกันอย่างจังกระจกรถแตกละเอียดแต่โชคดีที่ไม่ได้ใครได้รับบาดเจ็บหลายๆคนรวมทั้งตัวลูกเห็นสภาพรถแล้วนึกว่าคุณพ่อจะบาดเจ็บสาหัสแต่คุณพ่อก็รอดมาได้อย่าง

ลอดภัยจนเมื่อคุณพ่ออายุได้56ปีวันหนึ่งได้ขับรถเจี๊ยบไปที่ไร่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งระหว่างทางขึ้นเขาสูงชันรถจี๊ยบคันนี้มีอาการไม่ค่อยจะดีเครื่องยนต์เกิดดับสตาร์ทไม่ติดและเบรกไม่อยู่ขึ้นมาเฉยๆเป็นเหตุให้รถของคุณพ่อถลายลงจากเขาที่สูงชันคุณพ่อพยายามเบรกรถกันไหลทางที่เป็นเนินดินลูกรังแต่รถของคุณพ่อก็ยังไม่สามารถเบรกได้รถถลายตกเขาพลิกคว่ำเป็นระยะทางกว่า30เมตรคุณพ่อกระเด็นออกนอกรถขาซ้ายกระแทกหินบาดเป็นแผลลึกเวอะหวะตลอดทั้งขาตั้งแต่โคนต้นขาถึงปลายเท้ากระดูกซี่โครงหักกระดูกหลังสุดอวัยวะภายในบอบช้ำทำไมจำแม่นอย่างนี้คุณพ่อเสียเลือดมากไปเหตุให้สลบไปหลานชายของคุณพ่อเห็นเหตุการณ์ในปฐมพยาบาลก่อนนำตัวคุณพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดชลบุรีในคืนวันนั้นญาติญาติได้โทรมาบอกลูกซึ่งอยู่ที่วัดพร้อมกับบอกว่าให้ลูกเตรียมทำใจเอาไว้ได้เลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำใจอย่างไรพอแต่เพียงว่าให้ทำใจเพราะคุณหมอบอกว่าคุณพ่อจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินคืนนี้คืนนั้นลูกได้นั่งสมาธิส่งบุญให้คุณพ่อตลอดนี่ถูกหลักวิชานะจ๊ะและในวันรุ่งขึ้นลูกก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าตรู่คุณพ่อมีอาการที่ดีขึ้นพยักหน้ารับรู้ได้เป็นช่วงๆกระดิกนิ้วมือและลืมตามองคนรอบข้างคุณพ่อพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่พูดไม่ได้เพราะมีสายออกซิเจนเสียบอยู่ที่ปากแต่แล้วในคืนวันนั้นเองอาการคุณพ่อก็เริ่มโคม่าอีกครั้งความดันลดต่ำลงเรื่อยๆลูกได้พูดกับพ่อนึกถึงบุญที่ลูกได้ทำลูกพูดเรื่องบุญไปเรื่อยๆในท่ามกลางความเงียบของญาติญาติที่อยู่รายรอบเตียงคุณพ่อและน้องสาวที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆคุณนายและลูกได้นำเงินสร้างพระธรรมกายจำตัวมาใส่มือคุณพ่อให้คุณพ่ออธิษฐานนึกถึงบุญคุณพ่อกับพยักหน้ารับน้อยๆสองครั้งแล้วลมหายใจคุณพ่อก็ค่อยแผ่วลงไปเรื่อยๆจนหยุดสนิทคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้56ปีหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตได้7วันลูกก็ได้รวบรวมเงินของตนกับหมู่ญาติรวมทั้งของเพื่อนๆที่ร่วมบุญมาสร้างพระธรรมกายจำตัวให้คุณพ่อได้1องค์และเสาแก้ว300ต้นอีก1กองปกติคุณพ่อเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นสาเหตุเพราะว่ามีคนร้ายหลายคนเข้ามาปล้นเงินรับบริจาคของวัดเขาให้มาบริจาคทรัพย์แต่นี่มาปล้นเงินบริจาคของวัดทำร้ายพระลูกวัดจนมรณภาพไปหนึ่งรูปแล้วก็ตีท่านทีหลังจนท่านบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันท่านต้องใช้ไม้เท้าและมีคนช่วยประยุงในขณะเดินทุกครั้งแต่ว่าที่วัดของท่านติดจานดาวธรรมแล้วค่ะก่อนคุณพ่อเสียชีวิตยังได้รับซองกฐินผ้าป่าจากท่านเจ้าอาวาสมาบอกบุญด้วยค่ะคุณพ่อได้ร่วมบุญกับท่านเจ้าวาดอยู่เสมอๆแต่ถึงแม้คุณพ่อจะเข้าวัดทำบุญแต่ก็ยังติดนิสัยสูบบุหรี่จัดเล่นพนันตีไก่เล่นหวยรวมทั้งเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินในหลายๆครั้งชีวิตในวัยเด็กลูกซนมากครั้งหนึ่งตอนนั้นเพิ่งหัดเดินและหัดซนซนต้องหัดด้วยเนอะได้ปีนโต๊ะที่วางการน้ำร้อนต้มไว้และการน้ำร้อนก็ตกใส่หกราดตั้งแต่หัวจรดเท้ารักษาอยู่นานจึงหายพออยู่ได้ประมาณ9ขวบไปหัดว่ายน้ำจนจมน้ำญาติญาติเกือบไปช่วยไม่ทันและครั้งที่หนักที่สุดคือตอนที่แหมอ่านได้หรือเปล่าเนี่ยรับตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อุ้ยแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกล้นพี่สั่งให้กลิ้งเกลือคุกโครนในนาข้าวเอ้ยนี่มันเรื่องเล็กเนี่ย

พากันไปล้างตัวที่บ่อปลาที่แรกเดินที่ริมบ่อปลาก็ตื่นดีแต่พอเดินลึกลงไปในบ่อปลาลึกเลยก็มีหลุมทำให้ลื่นถลายลงไปและขาไม่ถึงพื้นถ้าว่ายน้ำเป็นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นทำให้จมไปทั้งสองทั้งตัวเลยสองแขนไขว้คว้าอากาศหนึ่งปากสำลักน้ำนึกออกไหมแขนไขว้คว้าอากาศแต่ปากสำลักน้ำมีเพื่อนติดตามมาหลังสังเกตเห็นจึงงมลงไปช่วยแล้วลากตัวกิ้งขอบอได้ทันทำให้รอดตายได้มาเศร้าเรามีถึงวันนี้แต่นั้นมันอดีตไปแล้วปัจจุบันลูกถือศีลแปดทุกวันแล้วตั้งใจรับบุญช่วยงานในพระพุทธศาสนาไปจนตลอดชีวิตสาธุลูกมีเพื่อนกัลยาณมิตรคนหนึ่งหน้าตาคล้ายคลึงกับลูกมากรูปร่างก็คล้ายกันอายุก็ใกล้เคียงกันจนหลายคนคิดว่าเป็นพี่น้องกันหรือเป็นฝาแฝดกันและหลายคนรวมทั้งหมู่ญาติไปเห็นหน้าเพื่อนของลูกก็ทักว่าเหมือนกันยิ่งกว่าพี่น้องกันจริงๆซะอีกทั้งคุณแม่ทั้งแม่ของลูกเองและแม่ของเพื่อนกัลยาณมิตรยังเคยจำผิดอีกด้วยว่าเพื่อนลูกเป็นลูกตัวลูกเองลูกตัวเองอะไรจะขนาดนั้นเพื่อนคนนี้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลลูกมาโดยตลอดในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในยามที่ลูกทุกข์ยากลำบากในชีวิตก็คอยเพื่อนคนนี้ก็จะอยู่เคียงข้างให้กำลังใจอยู่เสมอชักชวนกันทำความดีทำบุญร่วมกันเป็นประจำเสมอมาคำถามกรรมใดคุณปู่จึงถูกฆาตกรรมตายคุณปู่ตายแล้วไปไหนเราช่วยกันสันนิษฐานกันนะจ๊ะได้รับบุญที่ลูกและหมู่ญาติที่ไปให้ได้ไหมคะคุณย่าลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญสร้างพระและบุญอื่นๆที่ลูกและหมู่ญาติอุทิศไปให้ได้ไหมคะคุณพ่อมีส่วนร่วมในการพิมพ์ธนบัตรปลอมจะถือว่าผิดศีลข้อที่4หรือศีลข้อที่2คะเพราะการปลอมก็เหมือนกับโกหกน่าจะเป็นข้อที่4นะคะแต่ว่าเวลาเงินไปซื้อของก็เหมือนกับไปโกงทรัพย์เขาก็น่าจะเป็นข้อ2นะคะคนพิมพ์ธนบัตรปลอมกับคนใช้ธนบัตรปลอมจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรคะต้องคิดแล้วนะจ๊ะและคนใช้ธนบัตรปลอมทั้งที่รู้แล้วก็ยังใช้กับคนที่ใช้เพราะไม่รู้ว่าปลอมจะได้รับกรรมต่างกันอย่างไรคะก่อนพ่อจะเสียชีวิตลูกได้พูดถึงคุณพ่อนึกถึงบุญคุณอาและลูกก็ได้นำเงินสร้างพระธรรมกายประจำตัวมาใส่มือคุณพ่อให้คุณพ่ออธิษฐานคุณพ่อรับรู้ได้ไหมคะคตินิมิตของคุณพ่อก่อนตายเป็นเช่นไรคะและหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณพ่อมาหาลูกและหมู่ญาติบ้างไหมคะขณะนี้อยู่ที่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรคะนี่ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะจ๊ะบุญทุกบุญที่ลูกได้ทำให้พ่อทั้งสร้างองค์พระและเสาแก้วและบุญที่ลูกสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งบุญกับน้องสาวที่เป็นอาสาสมัครแผนกจราจรจะส่งผลให้คุณพ่อมีสภาพความเป็นอยู่ในปรโลกที่ดีขึ้นบ้างไหมคะพ่อมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกและแม่บ้างไหมคะหลวงพ่อจะว่าท่านทำบุพกรรมใดมาคะจึงถูกคนร้ายทุบตีและทำให้ท่านอาพาธหนักเดินไม่สะดวกจวบจนปัจจุบันและในอดีตชาติท่านกับคุณพ่อเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรคะกรรมใดทำให้ลูกโดนกาน้ำร้อนหกราดตัวตั้งแต่ยังเด็กและจมน้ำเกือบตายหลายครั้งในภพชาติที่ผ่านมาลูกและน้องสาวรวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเหตุใดลูกจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเพื่อนกัลยาณมิตรคนนี้มาคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเหตุใดจึงต้องมาแต่งงานกับคุณพ่อที่เจ้าชู้และสร้างปัญหาคุณแม่เครียดตลอดมาตาคุณแม่อยากจะพ้นจากวิบากกรรมที่ต้องทุกข์เพราะคุณพ่อจะต้องทำอย่างไรคะและต้องทำบุญอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะกับประพฤติพรหมจรรย์ที่จ้าหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาคุณปู่ถูกฆาตกรรมเพราะกรรมในอดีตคุณปู่ได้อยู่ในสังคมเกษตรกรรมเลี้ยงวัวไว้ไถนาหลายตัว

แก่แล้วก็ได้ฆ่ามันทิ้งทำให้วัวโกรธแค้นมากได้ผูกโกรธว่าสักวันหนึ่งจะมาทวงคืนบ้างเออเรานึกไปถึงสัตว์ที่มันผูกโกรธได้

ไว้ไถนาหลายตัวเมื่อวัวแก่แล้วก็ได้ฆ่ามันทิ้งทำให้วัวโกรธแค้นมากได้ผูกโกรธว่าสักวันหนึ่งจะมาทวงคืนบ้างเออเรานึกไปถึงสัตว์ที่มันผูกโกรธได้

ด้วยจ้ะคนพิมพ์ธนบัตรคนพิมพ์ธนบัตรปลอมก็จะไปอบายโดยจะไปเริ่มต้นที่มหานรกขุมสี่ก่อนจะโดนนายนิรยาบาลเอามือล้วงเข้าไปในปากล้วงไปที่หนึ่งท้องเปิดดึงเอาธนบัตรเหล็กร้อนที่เกิดขึ้นในวิบากของตัวที่อยู่ในท้องออกมาจากปากทุกทรมานมากเลยบางครั้งจะมีธนบัตรปลอมที่เป็นแผ่นเหล็กคมเหมือนใบมีดตกลงมาจากอากาศตกใส่ลงมาเลยใบมีดคมเลยตายตายเกิดตายเกิดแล้วก็เมื่อพ้นจากตรงนั้นมาแล้วก็มาอุสุธะนรกมายมโรคคือกรรมก็ทุเลาลงมาแล้วมาเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานข้ามกันตอนมาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะยากจนและเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวถ้าจะเป็นโรคมะเร็งกระดูกบ้างมะเร็งในเม็ดเลือดบ้างเพราะโกหกหลอกลวงโกงทรัพย์คนนี้แหละส่วนคนที่รู้แล้วใช้ก็จะมีวิบากโดนเขาหลอกด้วยของปลอมบ้างเป็นต้นจ้ะคือรู้ว่าไอ้นี่มันปลอมแล้วนะไหนๆโดนเขาหลอกไปแล้วเลยไปหลอกคนอื่นต่อส่วนคนที่ไม่รู้แล้วใช้ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรไม่รู้อ่ะคุณพ่อประสบอุบัติเหตุตอนเป็นวัยรุ่นจนปลายลิ้นเกือบขาดละเป็นวจีกรรมจ้ะเคยไปสาบานเอาไว้นี่เรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นตอนเป็นวัยรุ่นน่ะได้เล่นการพนันแล้วก็มีการโกงกันขึ้นท่านก็ได้สาบานว่าถ้าท่านโกงก็ขอให้ท่านประสบอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเป็นต้นซึ่งในชาตินั้นท่านก็โกงจริงๆแหละโดยวิบากกรรมสาบานดังกล่าวจึงมาส่งผลในชาตินี้จ้ะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยจนปลายลิ้นเกือบขาดประสบอุบัติเหตุรถตกเขาเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตเคยทรมานสัตว์เริ่มมีอยู่ว่าชาตินั้นมีสุนัขตัวหนึ่งมันมาเห่าแล้วเห่าเล่าเฝ้าแต่เห่าได้แหละด้วยความโมโหว่าเอ๊ะพูดกันดีๆไม่ได้ดันเห่าได้นี่เลยจับมันใส่กรงแล้วก็กลิ้งมันลงมาจากเนินเขาเพื่อให้มันเข็ดแหลบแต่ปรากฏว่ามันเกินกว่านั้นคือมันตายเรื่องการที่พ่อทรมานสัตว์อื่นเช่นตีไก่บ้างฆ่าสัตว์ธรรมหาในปัจจุบันด้วยเป็นต้นมาส่งผลจ้ะการตายคตินิมิตใสในระดับหนึ่งด้วยการที่ลูกพูดให้คุณพ่อนึกถึงบุญแล้วก็ได้นางวันที่จะสร้างพระมาใส่มือท่านซึ่งท่านรับรู้และนึกถึงบุญได้บุญจริงๆช่วงให้ผลก่อนตายแล้วก็วนเวียนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองขนาดปานกลางดีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและบุญที่ลูกได้ทำให้ท่านระลึกนึกถึงก่อนตายจะแนะนำท่านไปหลังจากตายแล้วก็ไม่ได้มาหาใครเลยเราท่านกำลังศึกษาสังคมใหม่อยู่ตรงนั้นยังมีสิ่งที่ศึกษาใหม่ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นทำวิมานเครื่องประดับอาหารที่เป็นต้นจ้ะท่านบอกว่าตอนนี้ท่านมีความสุขสบายดีถ้าท่านไม่ได้ลูกแนะนำเรื่องบุญก่อนท่านเสียชีวิตก็คงไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นท่านยังฝากอนุโมทนาขอบคุณมายังทุกๆคนที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านจ้ะหลวงพ่อเจ้าวาดถูกคนร้ายทุบตีจนอาพาธหนักเดินไม่สะดวกละกรรมในอดีตชาติหนึ่งเป็นวัยรุ่นนี่ก็จะมาเป็นพระนะจ๊ะได้มีเรื่องทุบตีชกต่อยกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อรินี่กำลังเลือดร้อนจนทำให้เขาบาดเจ็บเขาก็เลยผัวอาฆาตกลุ่มวัยรุ่นนั้นน่ะชาตินี้หนึ่งในกลุ่มนั้นได้มาเจอกันเขาจึงมาทำร้ายท่านแต่ถ้าไม่ได้มีวิบากกรรมแบบพระโมคคัลลานะที่อดีตเคยทุบตีบิดามารดาจ้ะถ้าทุบตีบิดามารดาโน่นยากกว่าจะมาถึงตรงนี้ในอดีตชาติคุณพ่อเคยเป็นศิษย์ท่านมาเหมือนชาตินี้จึงได้มาเกื้อกูลกันจ้ะ

ลูกโดนการน้ำร้อนหกราดตัวตั้งแต่ยังเด็กและจมน้ำเกือบตายหลายครั้งพระแน่ดีลูกเคยจับลูกปลานำมาต้มทั้งเป็นก็ทำเป็นอาหารหลายครั้งปัจจุบันชาตินี้เป็นเศษกรรมแล้วแหละที่โดนการน้ำร้อนหกราดตัวจ้ะจมน้ำเกือบตายหลายครั้งเพราะชาติหนึ่งเคยแกล้งผลักเพื่อนตกน้ำโดยไม่รู้ว่าเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นจนเพื่อนเกือบจมน้ำตายในตอนวัยรุ่นกับเคยเอานกในกรงนำมาจุ่มน้ำเล่นอยากรู้เนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงมั่งทำให้มันสำลักน้ำในตอนสมัยเด็กด้วยความสุขสนและอยากจะรู้ว่าคือทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยนกเนี่ยเวลามันจมน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างไรมีแต่ความอยากรู้อยากรู้ไม่เข้าเรื่องลูกน้องสาวและเพื่อนกันวิทย์ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกุลธิดาได้เห็นทุกข์ในการครองเรือนจึงตั้งความปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในภพชาติต่อไปชาตินี้ก็ต้องตั้งใจทำให้ได้ตลอดรอดฟังนะจ๊ะอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตจ้ะให้ใช้กำลังใจสูงๆหน่อยส่วนตัวลูกกับเพื่อนกัลยาณมิตรชาตินั้นก็เป็นกุลธิดาและก็เป็นเพื่อนกันได้ชวนกันมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแต่ยังทำตามอารมณ์ยังทำไม่สม่ำเสมอจ้ะคุณแม่มาแต่งงานกับคุณพ่อที่เจ้าชู้จนทำให้เครียดและมีปัญหามาตลอดกับเพราะวิบากกรรมการเมย์เจ้าชู้ในสมัยที่คุณแม่เกิดเป็นผู้ชายก็ได้ทำอย่างที่คุณพ่อทำกับคุณแม่ในชาตินี้แหละจ้ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลในชาตินี้ถ้าอยากจะพ้นกรรมนี้ก็ต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เต็มที่แล้วติดฐานจิตอย่างแรงกล้าให้ได้พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่135จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีได้ทอดพระเนตรเห็นทหารกลุ่มนั้นพาตัวพราหมณ์อนุเกวัฏเข้ามานั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์ทรงมีพระดำรัสถามว่าเจ้าน่ะชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนกันพราหมณ์อนุเกวัฏจึงกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าน่ะชื่ออนุเกวัฏเป็นอมาตย์ในกรุงมิถิลาพระองค์ตรัสซักต่อว่าแล้วนี่จะทำผิดสถานใดล่ะฉะไหนจึงต้องถูกเนรเทศด้วยเล่าอนุเกวัฏกราบทูลว่าขอเดชะความผิดนั้นน่ะเป็นเพราะข้าพระองค์มีเรื่องแตกร้าวกับมโหสถพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงทรงสอบถามต่อไปว่าแล้วความเป็นไประหว่างท่านกับมโหสถล่ะเป็นอย่างไรท่านยังไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยว่าเหตุใดมโหสถเนี่ยจึงได้ขับไล่สายส่งท่านพราหมณ์อนุเกวัฏจึงกุเรื่องขึ้นตามอุบายว่าขอเดชะก่อนโน้นน่ะมโหสถยังไม่ได้ขึ้นเป็นใหญ่จึงคิดกำเริบเสิบสารอาศัยพวกข้าพระองค์ที่เคยมีอำนาจมาก่อนนะเป็นบันไดไต่เต้าก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้เรืองอำนาจจนใครๆต่างก็ต้องยำเกรงไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงแต่งตั้งมโหสถขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการจัดการบริหารบ้านเมืองและดูเหมือนจะอยู่เหนือพระเจ้าวิเทหราชซะอีกโดยได้คุมสมัครพรรคพวกมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลยุยงแกมบังคับให้ทรงถอดยศและปลดปุโรหิตาจารย์คนสำคัญออกจากราชวังรวมถึงอมาตย์เก่าแก่อย่างข้าพระพุทธเจ้าออกเสียจากตำแหน่งทำให้ข้าพระพุทธเจ้ากลายเป็นคนไร้ที่พึ่งพิงพระเจ้าวิเทหราชเล่าก็ทรงตกอยู่ในฐานะที่ต้องทรงจำยอมแต่คนอย่างข้าพระองค์น่ะไม่มีวันยอมเป็นอันขาดดังนั้นจึงไม่เคยกินเส้นกับมโหสถเลยเพราะต่างก็ถือกันคนละขั้วเหมือนฟากฟ้ากับท้องทะเลที่ไกลกันลิบลับฉะนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีมีพระพักตร์แจ่มใสแสดงว่าทรงเข้าพระทัยเรื่องราวทั้งหมดเท้าเธอจึงตรัสว่ามิหน้าเราถ้าทางท่านจะไม่พอใจมโหสถเอามากทีเดียวพราหมณ์อนุเกวัฏยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังกราบทูลต่อไปเพื่อผูกเงื่อนให้น่าเชื่อถือว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะล่าสุดน่ะเมื่อมิถิลาเผชิญศึกครั้งใหญ่ชาวมิถิลาต่างกล่าวขวัญถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพปัญจาลนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ผู้ทรงสามารถนำกองทัพแห่งปัญจาลคว้าชัยมาได้ตลอดผืนแผ่นดินชมพูทวีปชาวมิถิลาทุกคน

ึงต่างพร้อมใจที่จะเป็นสุขอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์โดยไม่ปรารถนาการสู้รบเลยจะมีก็แต่มโหสถเท่านั้นที่แสดงกิริยาอาการหยิ่งผยองกระด้างกระเดืองยิ่งนักทั้งไม่รู้จักประมาณการไม่ประเมินกำลังของฝ่ายตนดึงดันที่จะต้านทานกำลังทัพปัญจาลนครอันมหึมาของพระองค์ให้จงได้โดยไม่ได้ฟังเหตุผลใดๆข้าพระพุทธเจ้าเห็นความกำแหงของมโหสถมานานและสุดจะทนที่จะโต้แย้งเมื่อจะต้องเห็นชาวมิถิลาต้องดิ้นรนเดือดร้อนกันทั่วหน้าและบัดนี้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆชาวมิถิลาน่ะกำลังระส่ำระสายปั่นป่วนกันเพราะถูกขังมิให้มีอิสระทำให้เกิดความเดือดร้อนดิ้นรนกันทั่วไปดังนั้นข้าพเจ้าสุดจะทนจึงได้นำของกินไปมอบให้แก่ทหารฝ่ายปัญจาละเพื่อจะแจ้งว่าให้พวกท่านอดทนรอไปอีกหน่อยไม่ช้านานก็จะยึดมิถิลาได้สำเร็จแน่ทางนี้เพราะข้าพระพุทธเจ้าคิดตัดสินใจอย่างดีแล้วว่าจะขอยอมตายเสียก่อนดีกว่าที่จะเห็นความแหลกลานแห่งมิถิลานครแต่พวกทหารของมโหสถกลับมาพบเข้าพอดีก็ทุบตีข้าพระพุทธเจ้าแล้วจึงกุมตัวไปให้มโหสถเมื่อมโหสถรู้เรื่องเข้าก็ขัดใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับจะบัญชาให้ประหารชีวิตข้าพระพุทธเจ้าเสียทันทีแต่โชคดีที่ความผิดของข้าพระองค์นั้นยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องโทษประหารชีวิตแต่แน่นอนว่ามโหสถคงไม่ปล่อยให้ข้าพระเจ้าอยู่ในมิถิลาต่อไปดังนั้นจึงได้สั่งให้พวกทหารเคี่ยนตีข้าพระเจ้าจนหลังแตกแล้วเนรเทศข้าพระเจ้าออกจากมิถิลานครข้าพระเจ้าได้รับทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่บนร่างกายอย่างแสนสาหัสแต่ไม่ช้านานก็คงจะหายส่วนเรื่องความเจ็บใจนี่สิมันปวดร้าวเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกข้าพระเจ้าขอสัญญาว่าจะขอตามล้างแค้นมโหสถเสียให้สิ้นซากเรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้เองพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำทูลอธิบายของพราหมณ์อนุเกวัตซึ่งแฝงไว้ด้วยข้ออุปมาที่น่าฟังและอ้างเหตุผลหนักแน่นในที่สุดพระองค์จึงทรงเชื่อถือสนิทใจยิ่งเมื่อทรงเห็นกิริยาวาจาอันนอบน้อมของพราหมณ์ที่แสดงต่อพระองค์ด้วยแล้วก็ยิ่งทรงพอพระทัยอย่างมากดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลกลใดที่พระองค์จะทรงเคลือบแคลงสงสัยที่มาของพราหมณ์อนุเกวัตเลยแม้เพียงน้อยนิดดังนั้นพระเจ้าจุลนีจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านพูดเข้าทีมีเหตุผลน่าฟังอยู่เราสังเกตดูท่านก็เป็นคนฉลาด

พระอนุเกวัฏโล่งอกไปแล้วเปราะหนึ่งจึงรีบถวายบังคมทูลด้วยความนอบน้อมว่าขอเดชะนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเพราะบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนบุคคลผู้ฝ่าดินแดนอันเล่าร้อนระรุ่มด้วยเพลิงโศกระคนแค้นได้เข้ามาแล้วสู่ห้วงกระแสธาราได้สนานกายชโลมไล้ในสายชนแห่งพระมหากรุณาอันเย็นช่ำของพระองค์แม้ได้ดื่มกระแสเลือดในอกมโหสถได้เมื่อใดนั่นแหละคือโอสถอันทรงสรรพคุณขลังพอที่จะระงับดับความแค้นนั้นได้แม้นพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาชุบเลี้ยงข้าพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดแก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้น้อมกายถวายชีวิตเป็นข้าบาทของพระองค์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงอนุเกวัฏไว้ในตำแหน่งอำมาตย์ผู้หนึ่งของพระองค์ทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้ตามสมควรหลังจากพราหมณ์อนุเกวัฏได้แฝงตัวอยู่ในกองทัพของพระเจ้าจุลนีแล้วก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมานั้นยังไม่หมดสิ้นเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าการแฝงตัวเป็นไส้ศึกอยู่ในกองทัพคู่อริเป็นเรื่องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่พราหมณ์อนุเกวัฏก็ยังอุ่นใจที่อย่างน้อยตนก็ยังมีสมัครพรรคพวกอยู่นับร้อยคนซึ่งก็คือสหายของมโหสถผู้ทำหน้าที่สืบราชการลับอยู่ในกองทัพฝ่ายปัญจาละนั่นเองส่วนว่าภารกิจของพราหมณ์อนุเกวัฏขั้นต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วย

สารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าประมาทในการสร้างบารมีวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้มีไม่มากถ้าเรายังมีโอกาสสร้างบารมีได้ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้สร้างบารมีกันให้เต็มที่ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างการเติมบุญเติมบารมีกันอยู่พึงอย่าประมาทชะล่าใจวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคติของเราจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่แน่นอนเราจะให้คติในปรโลกของเราเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเราจะขวายคว้าเอาเพราะเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตของตัวเราเองเราจะต้องออกแบบชีวิตของเราให้เป็นอย่างไรก็เลือกเอานะลูกนะแต่ชีวิตจะมีคุณค่าเมื่อได้สร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกรวมถึงพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาน้อมบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์ค่ะภาพแห่งความปลื้มปิติใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งในพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาณธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของเหล่าศรัทธาสาธุชนพร้อมใจกันร่วมอัญเชิญผ้าป่าอย่างเนืองแน่นรวมถึงคณะประธานรองทุกคณะได้น้อมนำผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกปัจจัยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลในครั้งนี้ได้หล่อล้อมเป็นรากฐานอันมั่นคงขององค์พระเจดีย์และสะท้อนถึงพลังศรัทธาความเสียสละและความสามัคคีของผู้มีบุญทุกท่านบุญแห่งการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นบุญใหญ่ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นการร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นสำหรับท่านประธานบุญพิธีครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมณธรรมชัยประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยนาทนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดใจนิ่งกลั่นกายและใจอย่างจิตให้ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสาเข็มมงคลเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์และพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมในการนี้ท่านประธานบุญผ้าป่าก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะประธานรองทุกคณะจะได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าและทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมุทนียกถาตอนหนึ่งว่าการร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้นับเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นพุทธบูชาที่จะคงอยู่ยาวนานไม่ว่าเราจะร่วมบุญมากหรือน้อยทุกบาททุกสตางค์ล้วนเป็นพลังแห่งศรัทธาที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงบนแผ่นดินแห่งนี้และทุกๆที่ในการจัดสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก
จากนั้น

0: คณะสงฆ์ให้พรหลังจากประกอบพิธีทอดผ้าป่าผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพื้นที่โดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือน้อมถวายผ่านธูปเทียนแผ่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้ปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทั้งประกอบพิธีโปรยรัตนชาติก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือจะได้น้อมถวายพวงมาลัยและทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบรัตนชาติพร้อมด้วยแผ่นทองให้แก่ท่านประธานบุญพิธีเพื่อนำไปปิดแผ่นทองเสาเข็มและโปรยรัตนชาติเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลค่ะและเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายโดยมีท่านประธานบุญพิธีโยกปั้นจันทร์วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาที่ได้ถูกบันทึกไว้เมื่อการตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกสำเร็จลุล่วงด้วยความพร้อมเพรียงของคณะพระภิกษุและผู้มีบุญทุกท่านค่ะองค์พระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นประทีปแห่งพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินในจังหวัดลพบุรีซึ่งพุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมและร่วมกันส่งต่อสันติสุขสู่มวลมนุษยชาติจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับแผ่นทองและรัตนชาติเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้ผู้มีบุญได้ร่วมกันตอกเสาเข็มจำลองพร้อมเพรียงกันด้วยใบหน้าที่อิ่มเอมเบิกบานในบุญกันทั่วหน้าและนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทั้งส่งประทีปโคมเอกให้แก่ตัวแทนอุบาสกและส่งต่อให้ประธานบุญพิธีจุดไฟชนวนจากโคมเอกและในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมการจุดโคมประทีปสว่างไสวทั่วบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันด้วยความสามัคคีหลวงพ่อมองว่าทุกท่านมีสามสอสอที่หนึ่งได้แก่เสียสละคือเสียสละในการมามีส่วนร่วมไม่ว่าจะแรงกายแรงใจและปัจจัยสอที่สองคือสามัคคีและสอที่สามคือการมีส่วนร่วมคืองานวันนี้สำเร็จได้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนและงานนี้สำเร็จได้ก็ต้องมี5ถอคือทีมถึงทุนถึงมือถึงใจถึงและบุญถึงซึ่งทุกท่านมีหัวใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อในการสร้างบุญความสำเร็จครั้งนี้จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: วันนี้แบบเป็นความตั้งใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าทราบว่าการสร้างพระเจดีย์เพื่อสันติภาพเพื่อสร้างสันติภาพโลกอ่ะเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้ยินแต่ข่าวนี้แต่ไม่เคยมีโอกาสที่

จะได้ไปที่ไหนเลยวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาร่วมพิธีแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วยิ่งได้มาฟังพระอาจารย์ท่านสัมโมชนียคถานะคะก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเจดีย์นะคะเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่ให้เราเข้าถึงองค์พระภายในซึ่งจริงๆปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบข่าวสารอะไรต่างๆที่เราจะทราบเลยว่าปัจจุบันนี้เป็นไขกลับลงสิ่งที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องทำยังไงเนี่ยให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิเป็น inner peace นะคะเพื่อ for world peace คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนได้มีโอกาส

0: เลยรู้สึกปลาบปลื้มใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสแล้วก็ในการสร้างเจดีย์แต่ละองค์นะคะก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยทั่วโลกเนี่ยให้มาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์นะคะทุกแห่งทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่ยุโรปนะคะแล้วก็ในประเทศไทยทุกจังหวัดเลย
1: ก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานสถาปนาสร้างเจดีย์ที่ทุดงคสถานพัฒนานิคมค่ะปลื้มปิติใจอะค่ะที่มีทุกๆคนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเทปัจจัยในการถวายสร้างสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในการสร้างเจดีย์แล้วก็ทุกๆบุญของศูนย์ทุดงคสถานพัฒนานิคมอะค่ะที่ทุกคนรวมแรงร่วมใจถ้าขาดคนใดคนหนึ่งภาพงานเจดีย์งานสำคัญพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่สำเร็จได้นะคะเพราะว่าก็ต้องใช้แรงกายแรงใจแรงปัจจัยของทุกๆคนในการช่วยกันทำให้เกิดขึ้นค่ะค่ะก็ตอนที่ได้ตอบเจดีย์ค่ะก็ทุกครั้งที่ตอบก็เลยยังนึกว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่ในการสร้างเครือข่ายคนดีแล้วก็ทำให้ชุมชนพัฒนานิคมอะค่ะได้เข้ามาวัดเห็นเจดีย์เห็นความสง่างามก็ทำให้เขาเลื่อมใสอยากที่จะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครเห็นก็อยากที่จะเข้ามาสักการะเข้ามากราบพระเจดีย์อะค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายคนดีที่พัฒนานิคมลพบุรีค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นำคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและเสริมสร้างพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยในสังสารวัฏค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขด้วยพลังแห่งศีลและสมาธิทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะได้ร่วมการสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสากลได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสื่อการเรียนรู้โครงการเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่19ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจาก54โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน85คนโดยได้รับเกียรติจากนายสายันปองไปรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดโดยท่านได้เน้นย้ำถึงข้อดีและความสำคัญของบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยที่ดีและเป็นเด็กที่เก่งขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสุธีราปสังติโยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้สมุดบันทึกความดีเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้สมุดบันทึกความดี321ภายใต้หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะส่วนในช่วงท้ายของงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานยุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคามได้แสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูต่างให้ความสนใจรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ประจำปีนี้อย่างตั้งใจโดยมีการมอบสมุดบันทึกความดี321กว่า 5,000 เล่มเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายคนโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาๆคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจมาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะพระอาจารย์ยังได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันเดินจงกรมรอบบริเวณพื้นที่ป่าอันเงียบสงบเพื่อฝึกสติในทุกย่างก้าวและการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางผืนป่าที่เงียบจากเสียงรบกวนภายนอกค่ะมีเพียงเสียงธรรมชาติที่ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคสากลในการน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายท่ามกลางบรรยากาศรอบตัวที่เย็นสดชื่นซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสามารถดิ่งใจเข้าสู่ความนิ่งสงบได้อย่างรวดเร็วภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรภูเวียงกันหการและกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆ

านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรธานานิโคลคอสแบรนพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายเทียนพรรษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัสดาสุนดารากัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญส่วนพิธีปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำปานโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยปลานอกสถานที่โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตและร่วมกันปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการให้ชีวิตเป็นทานอันยิ่งใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกุศลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติสุขภายในร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสิทธิชัยทิตตชโวโดยท่านได้เมตตาชี้แนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดหนองคายอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดนครพนมอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง17อันดับ6แก้วภูธร1อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง10และอันดับ10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณ

สวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายค่ะและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202-08-7 ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-959-2072ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าณนิกัตยาทะนังหะเรไม่พึงแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยทั้งที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสดแห่งนี้ที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดจะฝนตกแดดออกหรืออย่างไรเราก็มาร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดด้วยกันนี่สดนะแล้วก็ที่ได้ชมทาง YouTube Facebook หรือว่าช่องทางถ่ายทอดอื่นก็ขอได้รับฟังแล้วก็รับชมกันต่อเนื่องกันให้ยาวนานเพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยความยากแล้วก็ลำบากแล้วก็ก่อนที่เราจะได้มีได้ฟังทบทวนโอวาทกันก็ขอทักทายพี่น้องคนจีนนะที่ได้ติดตามช่องทางมาโดยตลอดก็จะได้รู้ว่าวันนี้มีทบทวนโอวาทให้กับพวกเราได้ฟังด้วยโซเซียนะจิงเทียนเกินตาเจียตากระเจ้าหัวตาเจียหวานช่างเห่าจิงเทียนนะฝาซือโย

0: 机会跟大家见面。然后今天呢，等一下还有我们最爱的法师法生法师，有几句话要跟大家分享佛法。但是有泰语的有哪里不懂呢？我们下完课我们再跟大家来解释。ดังนั้นขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนนครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวัง
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

โอ้วันนี้วันสว่างมีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานโอ้ก็บอกว่าจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดโอ้จะเชื่อใจในการเนี่ยนะ

0: จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่วันนี้เป็นตอนนครสวรรค์
1: นครสวรรค
0: ์ใ
1: ช่
0: นี่นะวันนี้เป็นตอนนี้เลย
1: ข
0: ้างหน้าคอยตอนนรก
1: มนุษย
0: ์
1: เอ
0: าสวรรค์ก่อนนะ
1: นรกไม่เอาคร
0: ับเอานครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังนี่ก่อนจะเข้าไปฟังเราฟังเพลงนี้ก่อนเราคือคนเอ๊ะไม่รู้อ่ะฟังเลย

จริงแล้วจ้ะเราคือคนสำคัญนะจ๊ะที่จะทำให้โลกที่สว่างสวัยนะจ๊ะสำคัญจ้ะโดยเริ่มต้นที่ความสว่างสวัยที่ตัวของเราก่อนนะจ๊ะสำคัญจ้ะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวินัยทรเอาชื่อพระวินัยทรกล้าทำโชติสิบโปประธานสงฆ์เจดงกสถานนครสวรรค์นี่จ้าเหนือโลกมนุษย์ไปนี่จ้าสวรรค์นะจ้า

0: หลวงพ่อครับครับผมเกิดที่เพชรบูรณ์ในครอบครัวชาวไร่ชาวนาจากชาวไร่ก็มาเป็นชาวรวยได้นะที่ข้างๆมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายเท่าไหร่ครับก็รับมาหลักล้านแล้วจ่ายทีหลายล้านมันก็ต้องประหยัดประหยัดน้อยหลวงพ่อครับผมเกิดได้ไม่นานครอบครัวก็ย้ายมาปักหลักที่ขอนแก่นชีวิตวัยเด็กของผมโอ้โหเก่งอ่ะขณะวัยเด็กนะต้องแปลงร่างเป็นนายพรานเก่งเนี่ยแปลงร่างเก่งนะเออเนาะโอ้ใช้คาถาอะไรหน่อยหาปลายิงนกหาของป่ามาเป็นอาหารโอ้ต่อมามีเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมที่สุดคือวันที่โยมแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนนั้นผมอายุเพียง6 ขวบแล้วอย่างนั้นผมก็เติบโตมากับคุณตาที่มีอาชีพซื้อขายวัวควายเอาสำคัญนะจะเอาไปทำนานี่นะหาข้าวเลี้ยงนี่ชาวโลกอยู่ดีหน่อยภาพที่ติดตาผมอยู่เสมอดูนะคือภาพลูกวัวถูกพรากจากแม่แล้วสัตว์ที่รอวันถูกส่งเข้าโรงฆ่าอ้าวแล้วกันจนเกิดคำถามในใจว่าทำไมชีวิตจึงต้องเต็มไปด้วยการพลัดพรากโอ้โหมีดวงปัญญาตั้งแต่ยังเยาว์เนาะหลวงพ่อครับนี่ภาพไวคาราบาวของผมครับคาราบาวตัวจริงนะนี่จ้าที่คุณตาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กครับนี่กำลังเดินจูงน้องวัวอยู่นี่โอ้โหรอตั้งแต่เด็กนะโอ้ยดูสิน้องวัวอยู่ในโอวาทเลยเดินตามต้อยๆเลยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยสุดยอดนะเอ๊ะแล้วไม่กลัวเหรอกลัวไหมไหนอยู่ไหนอ่ะกลัวป่ะจ๊ะ
1: ไม่กลัวครับ
0: ฮะวัวมีเขาอ่ะโอ้โหเก่งฮะเมื่อผมอยู่ในกาขวดก็ได้ทำก้าวสู่วงการที่ต้องย้ายหน้าตาอ๋ออีรอเหลาเนี่ยบวกกับความแข็งแรงนิดหน่อยหน้าตาหล่อขนาดนี้จะไปทำอะไรแข็งแรงเลยลองทายสิอ่ะดาราโอ้เก่งอ่ะดูสิวงการอะไรดูเลย
2: ทดสอบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน

ขอเชิญพบกับศึกชิงอบายคู่เอกในวันนี้ฝ่ายแดงอัปมงคลน้อยสิทธิ์ดิริยบาลชั่งน้ำหนักก่อนต่อย120ปอนด์สถิติการชกชนะรวดฝ่ายน้ำเงินยาวเหยียดลูกเกียรติคาชั่งน้ำหนักก่อนตาย22ปอนด์ไม่เคยพบสถิติยกที่1อัปมงคลน้อยเดินหาครับเดอรี่เขาหานะครับเตะขวาอัปมงคลเตะขวาอัปมงคลเตะขวาเตะซ้ายโดนตีศอกครับตีเข่าจับคอตีเข่าอยู่นะครับ

0: ไม่ใช่เกมกีฬา
1: ผมเข้าวงการมวยเนี่ยหวังช่วยครอบครัวและปกป้องพี่สาวเพราะว่าพี่สาวไม่ธรรมดานี่เนาะขนาดน้องชายปกป้องแต่ยิ่งชกมวยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่าทุกครั้งที่มีคนชนะก็ต้องมีคนเจ็บทุกครั้งที่มีคนดีใจก็ต้องมีคนเสียใจจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าชีวิตคนเราจะต้องเวียนวนอยู่กับความทุกข์แบบนี้ตลอดไปจริงๆหรือนี่เนาะนี่ครับวัยเด็กของผมหล่อไหมครับนี่ตอนคุณตาพาผมไปอยู่ค่ายมวยครับขอคุณตาพาไปเลยนี่โอ้โหลองแต่เด็กกันเนาะโอ้โหนักมวยรูปหล่อนะกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเรียนปวช.โอ้ไปวัดตั้งชาติเนาะปวช.3นี่นะโอ้โหขณะนอนเฝ้าพี่สาวที่ป่วยหนักอยู่ใต้เตียงคนไข้ผมเห็นผู้คนจากไปต่อหน้าต่อตาจากไปไหนอ่ะ
2: กล
1: ับ
2: บ
1: ้
2: าน
1: อ๋อกลับบ้านเก่าผมจึงอธิษฐานทั้งน้ำตาว่าหากพี่สาวหายป่วยชีวิตนี้จะขอตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตลอดชีวิตไม่เกี่ยวกับพี่สาวเลยฮะแล้วพ่อครับตอนนั้นผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับว่าคำอธิษฐานนี่คือในกำลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตของผมต่อมาผมก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้พี่ชมรมพุทธแม่โจ้และพระอาจารย์ทุดงค์ศาลานาให้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขจะไปอ่านเรื่องเดินไปสู่ความทุกข์ทำไมทำให้รู้จักการนั่งสมาธิแต่การฟังคำสอนหลวงพ่อจะได้พบคำตอบที่ตามหามาทั้งชีวิตจึงตัดสินใจบวชรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่32เมื่อปีพุทธศักราช2547สาธุเจ้าโอ้บวชเลยนะนี่บวชตั้งแต่นั้นมาเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหในช่วงแรกครอบครัวก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะเพิ่งเรียนจบปริญญาอ๋อเรียนจบแล้วทุกคนคาดหวังให้รับราชการเป็นครูหรือมีอาชีพที่มั่นคงเหมือนคนอื่นๆเขาผมก็รับฟังทุกเหตุผลที่ทุกคนเป็นห่วงแต่แล้วโอ้อัศจรรย์น่ะผมก็ตัดสินใจอยากทราบไหมอ
2: ยาก
1: ทราบโ
2: อ้ตัดสินใจว่าอยากฟังครับ
1: ยกทรัพย์สินทั้งโลกทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะประสาทราชวังไม่ไม่ไอ้นั่นของคนอื่นเขาโอ้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่นาหรือทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวทั้งหมด

0: มอบให้พี่สาวทั้ง3คนเลยครับ
1: สา
0: ธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้นี่เป็นบุคคลอัศจรรย์เลยเนอะหายากทีเดียวนี่จะยกสมบัติทั้งหมดเลยให้พี่สาว3คนดูแลส่วนปัจจัยที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ล้านเอ้ยไม่ทราบเหมือนกันดิเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยโอ้ทราบไหมลองสันนิษฐานดิว่า
2: เหล
0: ือ
2: น
0: ิ
2: ดหน่อย
0: ท่านจะพูดว่าไง
2: ผมก็จะเอาไปทำบุญ
0: ปัจจัยที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยผมนำไปสร้างองค์พระประจำตัวถวายพระเดชคุณหลวงปู
1: ่
0: สาธุโอ้โหเมื่อปลดภาระทางโลกออกจากใจหมดแล้วผมจึงบอกกับพี่สาวว่าตอนนี้กลับไปไม่ได้แล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตนี้ขอทิศเพื่อพระพุทธศาสนาเท่านั้น
1: สา
0: อัศจรรย์นะนี่หัวใจของนักสร้างบารมีเนี่ยเหมือนมหาบุรุษเลยเนี่ยในวันบวชผมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอที่ชีวิตในเพศสมณะเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตอบแทนพระคุณมหาปูชนียาจารย์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตหลวงพ่อครับกับอธิษฐานในวันนั้นก็ยังคงเป็นเข็มทิศของชีวิตผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: สาธ
0: ุนี่โอ้ทุกครั้งที่ทำบุญผมจะระลึกนึกถึงโยมตายโยมพ่อโยมแม่ผู้มีพระคุณอยู่เสมอครับนี่จะโอ้เนาะโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมตาที่จ้าโอ้นี่หลังบวชได้เพียงหนึ่งพรรษาผมก็เลยสร้างบารมีเต็มกำลังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือรับบุญทุกอย่างที่หมู่คณะมอบหมายให
1: ้จ
0: นได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานส่งเสริมศีลธรรมโซนภาคเหนือ1
1: สา
0: ธุยาวนานถึง9ปี
1: สา
0: ธุจนกระทั่งผมได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่ประธานสงฆ์ณทุดงคสถานจ้านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะเมืองสวรรค์ไม่ใช่ใครจะไปทำง่ายนี่นะจ๊ะนี่ประธานสองเมืองสวรรค์เลยนี่นะจ๊ะบนพื้นที่65ไร่65ไร่บนสวรรค์นี่ไม่ธรรมดาอ๋อรวยนะที่คุณพ่อเสงี่ยมคุณแม่กิตติดาสันทัตและครอบครัวน้อมถวายเป็นสมบัติพระศาสนา
1: สา
0: ธุนี่จะโอถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมทุดงคสถานนครสวรรค์เมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557ครับนี่จะ

0: ที่65ไร่
1: คร
0: ับ คุณพ่อสงเอกคุณแม
1: ่
0: สดาสันทัศน์ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับเมื่อเดินทางมาถึงครั้งแรกสิ่งที่ผมได้เห็นคือทุ่งนายาวมากเลยคือยาวสุดสายตาย
1: าว
0: ไหม
1: ยาว
0: ก็สุดสายตาเลยฟ้ากว้างมากโอ้โหเข้าใจอธิบายเนอะลมเย็นมาก

0: ให้ก็ได้แล้วความเงียบสงบจะชวนให้ใจหยุดนิ่ง
1: โอ้
0: หน้าสถานที่แห่งนี
2: ้
0: ผ่านการดูแลมาหลายยุคหลายสมัยโ
2: อ้
0: นี่นะตั้งแต่สมัยยุยาเรื่อยมาโอ้ได้รับการบุกเบิกวางรากฐานมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมามีทั้งอาคารในประสงค์ศาลากลางน้ำและสระน้ำขนาดใหญ่แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มจำรุดทรุดโทรมเอาแล้วกันคงเหลือไว้แต่ความทรงจำพอมาถึงยุคของผมก็เป็นยุคการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ดีจังนะนี่การทำหลังทำนี่จ้ะทางเข้าตัวดงกับสถานนครสวรรค์โอ้โหนี่เข้าเมืองสวรรค์สวยเพิ่มขึ้นเยอะโอ้โหจากอดีตสู่ปัจจุบันเนาะสุดยอดเลยเนี่ยเก่งเนาะมีประตูสวรรค์เลยสุดยอดสวยๆ

0: ร่ำรวยและเหมาะการปฏิบัติธรรมครับจ้ะ
1: สา
0: ธุพุทธา
1: สวย
0: กิ่งเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพ่อรู้ไหมครับไม่รู้ครับเคินแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ถูกรับน้องใหม่แบบบุญบันเทิงจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวทำเอาอดหลับอดนอนกันทั้งคืนคือพื้นที่ข้างๆสวนเวลานั้นชาวบ้านกำลังทำกิจกรรมที่สำคัญทีเดียวเผาฟางและเผาไร่อ้อยกันครับโอ้ของหวานหวานมันเผามาเลยแล้วอยู่ดีๆด้วยนี่ไม่ใช่อยู่ไม่ดีนะลมก็เปลี่ยนทิศนี่พัดเอาทั้งเปลวไฟและกลุ่มควันลอยตรงมาที่ทางศูนย์อย่างรวดเร็วจากเดิมตั้งใจว่าจะนอนพักเอาแรงกลายเป็นต้องออกมาเฝ้าระวังสถานการณ์กันทั้งคืนโอ้ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่แรกเลยนะช่วยกันสกัดไฟไม่ลุกลามก็มาในพื้นที่ศูนย์โอ้โหน้องไฟมาเยี่ยมเลยนะนี่จ้ะดูภาพกันแล้วกันทำอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยดูที่ท่านทำอะไรดูนะรับน้องใหม่นี่ผู้ให้แสงสว่าง
1: ผู้มีไฟโชนนิรันดร
0: ์ผู้มีไฟโชนนิรันดร
1: ์
0: นี่เนาะท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุจากเปลวไฟผมมีดวงตาที่เห็นสรรพสัตว์น้อยใหญ่โหสุดยอดเลยเนาะนี่จ้าพากันหนีความตายกันอย่างสุดชีวิตสัตว์สัตว์น้อยใหญ่นะมาที่ศูนย์โดยไม่ได้นัดหมายเออมีทั้งน้องงูน้องหนูและสัตว์นานาชนิดวินาทีนั้นดวงวิญญาณผมเกิดขึ้นผมคิดในใจว่าแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังแสวงหาที่พึ่งยังหาสรณะผมจะต้องทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนให้ได้โอ้แค่คืนนั้นนะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะน้องงูน้องหนูมาเนี่ยจากเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกถึงแก่นสารของชีวิตอย่างแท้จริงเลยครับหลวงพ่อครับผมอยากให้นักเรียนฟังเพลงนี้ครับ

0: นี่สร้างศูนย์แล้วนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ภารกิจแรกที่ผมทำยังไม่ใช่การสร้างอาคารแต่คือการตามหาสามเณรโอ้สุดยอดตามหาไม่นกแม้โรงเรียนจะปิดเทอมไปแล้วแต่ผมและทีมงานก็ตะเวนเข้าหมู่บ้านต่างๆเยี่ยมเยียนชาวบ้านพบปะผู้ปกครองและชักชวนเยาวชนมาบวชสามเณรโอ้ดีจังเนาะยิ่งลงพื้นที่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นเด็กหลายคนขาดโอกาส บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม
1: ่
0: บางคนเติบโตมาพร้อมกับความลำบากแต่พ่อครับมีเด็กคนหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผมเสม
1: อ
0: เขาถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดแล้วยังอยู่ป่ะอยู่เนี่ย
1: อยู่ครับอยู
0: ่มีคุณยายคนหนึ่งทำอาชีพเก็บของเก่าขายโอ้โหนี่ขายของเก่าเนาะของเก่าแพงมากนะ
1: แพง
0: รวยของเก่าเนี่ยรวยเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากกองขยะจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเจอเด็กทารกที่ยังมีสายสะดือคนก็ต้องมีเนอะ
1: จริงๆของนั้นต้องตัดไง
0: อ๋อสายสะดือติดอยู่ปะปนอยู่ในกองขยะนั้นครับ
1: โอ
0: ้นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยคุณยายยังเก็บเด็กมาเลี้ยงดูจนเติบโตจากเรื่องราวนี้ยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่าเด็กจำนวนมากกำลังรอโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตและการบวชสามเณรนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสนั้นโอ้ดีจังเนอะผมจึงลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที
1: ่
0: เพื่อหวังให้จะนำโอกาสดีๆ

0: มอบให้กับเด็กๆให้ได้มากที่สุดครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหโอ้โหหลังจากจบโครงการบวชสามเณรได้ลงพื้นที่ติดตามและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวสามเณรที่เข้าร่วมโครงการครับโอ้โหไปตามบ้านต่างๆเลยเนาะนี่จ้าสาธุจ้ะโอ้โหจิตใจงดงามเลยเนาะจากวันแรกที่ตั้งเป้าชวนบวชเพียง34รูปแต่ด้วยพลังแห่งกัลยาณมิตรเด็กๆแต่ละคนก็ช่วยกันไปบอกต่อเพื่อนไปชวนเพื่อนไปชวนญาติและชวนคนที่รักเข้ามาร่วมโครงการจนจำนวนผู้บวชค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุหนึ่งร้อยสิบหนึ่งรูป
1: สาม
0: หนึ่งสามตัวจ้า
1: สาม
0: โหนี่ไม่น้อยเนอะ
1: ไม่น้อยครับอันนี้บวชพระครับไม่ใช่บวชเนร
0: ครับก็บอกว่าบวชเนรนะ
1: ข้าบวชพระครับอุปสมบทหมู
0: ่อ๋อคนละโครงการแม่หลวงพ่อครับช่วงแรกการทำหน้าที่ผมยังไม่รู้จักใครเลยโชคดีที่ผมได้รู้จักทุเรียน
1: อ
0: ้าวไอ้เรื่องมันเกี่ยวอะไรเลย
1: คนชื่อทุเรียน
0: อ๋อพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาโลซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ในภาคเหนือมาอย่างยาวนานคอยดูแลแนะนำช่วยเทศสอนให้กับสาธุชนและเป็นขวัญและกำลังใจกับทีมงานโอ้ดีจังต่อมาผมรู้ทีมงานได้ลุยทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทำให้งานศาสนาขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากคนกลุ่มเล็กๆค่อยๆกลายเป็นเครือข่ายแห่งความดีที่เติบโตขึ้นทุกวันสามารถชวนวาสกบัติกาแก้วเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมได้3คนเอ้ยเอาปฏิบัติธรรม3วันแม่งงเลยนะอ๋อก็ลงปฏิบัติธรรม3วันได้มากกว่า400คนนอกจากงานบวชสามเณรแล้วผมจะมุ่งปลูกต้นกล้วยเอ้ยต้นกล้าแห่งศีลธรรมโอ้ยตายแล้วต้องกล้าต้องกล้าเราในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนกว่า34แห่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมปลูกจิตสาธารณะพัฒนาให้เป็นภาวะผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าความดีทำให้เด็กๆได้ตระหนักถึงการเป็นเด็กเก่งต้องควบคู่กับการเป็นเด็กดีด้วยครับ
1: สา
0: ธุโอ้ให้เด็กได้เด็กเก่งและดีเนาะ
1: ครับ
0: นี่จัดอบรมค่ายคุณธรรมผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
1: คร
0: ับณ ทุนสงสารนครสวรรค์โอ้โหเยาวชนก็ไม่น้อยเนาะเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ไม
0: ่
1: น้อย
0: นี่จะหลักฐานสังคมที่ดีเริ่มต้นจากเยาวชนที่มีศีลธรรมครับ

0: าธุจ้าจากความตั้งใจเล็กๆในวันแรกได้แบ่งบานเป็นภาพเป็นความสำเร็จจังหวัดนครสวรรค์
1: คร
0: ับ อ๋อนี่อยู่นครสวรรค
1: ์ใช่คร
0: ับ
1: นครสวรรค์คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นี่ชาวมุงสวรรค์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ใจกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีซาดาวแห่งความดีได้มากถึง อันนี้ชาญที่กี่คน
1: นับพันคนนับพันคน
0: นี่แอบดูอ่ะต้องแอบดูเลยพันคนถูกต้องจ้ะโอ้โหเยอะจ้ะภาพเด็กและเยาวชนนี่ลุกขึ้นมาปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนหนึ่งของสังคมยิ่งเห็นยิ่งปลื้มยิ่งทำให้ตระหนักว่าการสร้างอาคารอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีแต่การสร้างคนดีอ๋อ
1: ได้คร
0: ับ
1: อ
0: าเปลี่ยนอนาคตของโลกได้ทั้งใบครับและด้วยเหตุผลที่ผมยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อยู่บนแผ่นดิน65ไร่ผืนนี้ไว้สถานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นแผ่นดินแห่งโอกาสเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นโรงงานผลิตคนดีของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปครับ
1: สา
0: ธุโอ้โหนี่เป็นคนถึงชาวสวรรค์เลยเนาะหลวงพ่อครับตลาดการบุกเบิกทุกกระดงก็สถานนครสวรรค์ผมใช้คำว่าหลวงพ่อเป็นเข็มทิศนำทางมาตลอดโดยเฉพาะคำสอนที่ว่าภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันโอ้งานภายนอกก็ต้องสำเร็จและใจก็ต้องใสไปพร้อมกันด้วยทำแล้วต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก
1: ็
0: จ้ะผมจึงพยายามรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายและนั่งสมาธิทุกวันเพราะเชื่อว่างานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าใจที่ต้องใสอยู่เสมอผมนะและอีกคำสอนหนึ่งหลวงพ่อที่ผมชอบมากเลยโอ้ดูที่ท่านชอบอะไร
1: ชอบที่สุด
0: นั่งน้อย
1: นั่งน้อยปัญหาเยอะ
0: ถูกต้องจ้ะนั่งเยอะ
1: ปัญหาน้อย
0: ถูกต้องจ้ะและต้องไม่น้อยใจใครไม่อยากเด่นไม่อยากดังไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเอาแต่บุญเพราะเมื่อใจไม่ติดคนไม่ติดเรื่องไม่ติดอารมณ์ใจก็เบาสบายและพร้อมสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบใจใสใสครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ไหมครับไม่รู้คำสอนหลวงพ่อน่ะเอาเป็นไงไม่ได้เป็นเพียงข้อคิดในการดำเนินชีวิตอะไรเป็นไงแต่เป็นทั้งหลักวิชาหลักใจและหลักใช้ถูกต้องจ้าแอบอ่านแน่เลยต้องแอบอ่านเลยที่ทำให้เส้นทางการสร้างบารมีของผมราบรื่นสดชื่นสว่างไสวและมีความสุขทุกๆวันแต่ในปีนี้ทำไมลูกๆชาวสวรรค์ทำไมจ๊ะได้รับข่าวเป็นมงคลอย่างยิ่งเมื่อเราว่าดับเบิลยูสร้างองค์พระเจดีย์พระสันติภาพโลกขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับชาวสวรรค์หรือจังหวัดนครสวรรค์ลูกๆตั้งใจจะเริ่มต้นก้าวแรกโครงการแห่งประวัติศาสตร์ก้าวแรกคือปรับพื้นที่ถมดินและโปรยทรายเพื่อรวมใจชาวสวรรค์

0: ไม่ใช่ไม่ตังเนี่ยไม่ได้ตังไม่ใช่ของหลวงพ่อไอ้สารสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับ
1: สาธุ
0: จงสำเร็จ
1: สา
0: จงสำเร็จ
1: สา
0: จงสำเร็จจ้ะ
1: สาธุ
0: นี่เนาะโอ้โหคนเยอะเลยทำไมมากันเยอะแยะเลยเนี่ยร่วมกลั่นแผ่นดินและพิมพ์พระทักษิณณเจดีย์จำลองกระทรวงการต่างประเทศนครสวรรค์ไม่ใช่นครธรรมดานครสวรรค์น่ะเพื่อเตรียมการสร้างของพระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกครับนี่สาธุจ้ะพื้นที่เตรียมการก่อสร้างพระเจดีย์ขนาดหน้าตัก10เมตรในตัวดวงสารนครสวรรค์ครับพี่จ๋าโอ้สวยเนาะ
1: สวย
0: เป็นดินนี้สวยจังหลวงพ่อครับครับจากเด็กบ้านนาที่เคยตามหาความหมายของชีวิตวันนี้ไม่เพียงพบคำตอบแล้วแต่ยังได้รับโอกาสได้เป็นผู้ส่งต่อคำตอบนั้นแก่ผู้คนอีกนับไม่ถ้วนผมจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่สร้างคนสร้างพระสร้างศีลธรรมและสร้างความสว่างแก่ชาวโลกอย่าลืมสร้างพระในตัวด้วยนะเพื่อให้พื้นดิน65ไร่แห่งนี้เป็นแผ่นดินในความหวังและเป็นโรงงานผลิตคนดีต่อไปครับโอ้ดีจังนะเดี๋ยวเราฟังเพลงแผ่นดินในความหวังกันจ้ะ

0: แล้วพ่อครับครับแล้วพ่อผู้ใหญ่ชีวิตของผมเลยครับ
1: สาธุ
0: ทุกอย่างของผมล้วนเกิดความเป็นแห่งหลวงพ่อทั้งสิ้นครับ
1: สาธุ
0: ผมขอตอบแทนพระคุณทุกการอุทิศตนทำงานพระศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: สาธ
0: ุโดยชีวิตเป็นเดิมพัน
1: สาธุ
0: และขอติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับรักหลวงพ่อล้นใจครับ

ปลื้มไม่เอ่ยปลื้มเนาะนครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังอาจารย์นั่งดูก็ปลื้มไปด้วยเพราะว่าได้เจอตัวจริงของท่านตั้งแต่สมัยแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันโอ้นี่ท่านเป็นอยู่ที่นครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังแล้วก็ให้

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะขอให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะความสำเร็จก็จะรอเราอยู่แน่นอนจะเกิดกู้ชื่อเนยเยสิวันตาเจียขั้นแต่เยร่างตาเจียโยอีจงกุลี่也是一种让我们不要觉得那么难那么苦然后就都要放弃所以这些都是证明如果我们坚持总有一天我们也会成功ก็หวังว่าคนจีนยังคงฟังกันอยู่เมื่อสักครู่ที่เราได้มีโอกาสได้ฟังกันแต่ดูก็ปลื้มตลอดนะซึ่งก่อนที่วันนี้ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมะกันต่อนะหลังจากที่เราได้ดูแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆกันเมื่อสักครู่แล้วก็สำหรับวันนี้ในช่วงก่อนที่เราจะได้กลับไปนะหลับในอุทะเลบุญนะก็อยากจะมาฝากกับพวกเรามี4เรื่องสั้นๆเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ครบกี่เรื่องนะบอกออกตัวไว้ก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องถวายเทียนพรรษานะที่ผ่านมานะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของการบวชธรรมญาณนานาชาติรุ่นที่21ของภาคภาษาจีนนะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของพระพี่ชายของพระอาจารย์นะซึ่งเป็นเรื่องของการที่ท่านเองก็ได้สร้างความดีสร้างบารมีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตในเพศสมณะของท่านแล้วก็มีเรื่องของการทบทวนบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเรียนธรรม9ประโยคที่ผ่านมานะทั้ง4เรื่องแล้วก็ทั้งนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของนี้

แต่ที่พระอาจารย์ไปมานี่นะทั้งหมดหลายวัดด้วยกันนะโดยจะมีพระเพื่อนของพระอาจารย์คือพระอาจารย์จักริดธีระมูโลนะที่ท่านอยู่ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปเป็นเพื่อนกับพระอาจารย์ด้วยในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผู้ดำบุญในท้องถิ่นนะที่รัฐเคดานะก็จะมีโยมกิมลินนเหรียญนเหรียญพวกเราน่าจะรู้จักเนาะใครที่เคยเดินทางไปภาคใต้บ่อยๆนะแล้วก็ผู้นำบุญคุณจุมมี่นะที่มารับพระอาจารย์ที่สนามบินอันนี้ก็พระอาจารย์คงไม่ต้องแปลเป็นภาษาจีนนะเพราะว่าการที่ไปทำหน้าที่อยู่ที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังเนี่ยถือว่าได้พี่น้องนะชาวสยามแล้วก็พี่น้องคนจีนเนี่ยได้ช่วยดูแลโดยตลอดการเดินทางเลยทีเดียวเลยเริ่มต้นจากวันแรกในการถวายเทียนพรรษาเนี่ยก็มีเริ่มต้นด้วยถวายก่อนเลยนะอย่างคำหลวงพ่อนะให้ให้เนาะไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ นั้นเราก็ถวายทานถวายพระทหารเช้าแด่เจ้าวาดนะวัดแรกที่เราไปแล้วก็จะมีคณะพระอาจารย์จากเมืองไทยที่ศูนย์สะเดานะแล้วก็ที่บางกล่ำแล้วก็พระอาจารย์จากเมืองไทยได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะซึ่งในถือว่าเป็นวัดแรกแต่เช้าวัดที่หนึ่งนะพระอาจารย์นั้นก็ได้ให้ปาฐกถาธรรมแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนก็รับศีลรับพรกันโดยมีเนี่ยทายาธรรมที่ไปร่วมกันถวายดังนั้นในกิจกรรมทั้งวันตั้งแต่เริ่มต้นนี้อันนี้เป็นตัวอย่างวัดแรกนะเพราะว่าต่อไปก็จะลักษณะเดียวกันนะพระอาจารย์ก็ไปร่วมกิจกรรมกันนี่ก็จะเป็นภาพทั้งหมดเลยนะวัดแรกก็จะเริ่มที่วัดจิตราเวลาท้องถิ่นคือ 8:30 นซึ่งถ้าเป็นเวลาที่เมืองไทยก็จะอยู่ที่ 7:30 เพราะว่าของเขาเนี่ยจะไวกว่า1ชั่วโมงคนมาร่วมกิจกรรม100คนนะแต่เช้าเนี่ยมาด้วยกันพระที่ไปร่วมทั้งหมดก็8รูปนะที่อยู่ประจำวัดนะของวัดจิตรารามเนี่ยแล้วก็พระที่เป็นพระอาคันตุกะคือพระไปร่วมกิจกรรมทั้งหมด12รูปรวมเป็น20รูปส่วนวัดที่2ก็จะเป็นวัดเตลุกวันจานะไปถึงก็เวลา10:00 นเพราะว่าวัดแรกเราต้องฉันเช้าด้วยนะก็มีถวายพระทานเช้าญาติโยมก็ทานข้าวเช้ากันญาติโยมก็มาเพิ่มขึ้นเป็น120คนพระที่ประจำอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่4รูปนะ4รูปที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็พระกันตุกะ12รวมเป็น16รูปวัดที่3 4 5 6คือสี่วัดรวมกันแล้วเราฉันเพลกันที่นี่เนาะก็จะมีวัดประดังภูสิงห์นะธรรมคีรีวงศ์นะแล้วก็วัดพญามักอินซอนพญามักอินซอนนะวัดเทพบัณฑิตวัดภูขิตเพลักหรือพระเทพสุวรรณารามนะมีชื่อภาษาไทยด้วยนะชื่อชาวสยามไว้แล้วก็วัดประดังไปเลียงโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12:30 นญาติโยมมาถึง200ท่านด้วยกันแล้วก็พระที่วัดมีอยู่10รูปนะรวมเป็นทั้งหมด22รูปที่ไปร่วมกิจกรรมที่นี่นะคนคึกคักมากต่อมาก็จะเป็นที่วัดติติอากะแล้วก็วัดสุไหงสีพุทธบางทีพระอาจารย์อาจจะออกเสียงไม่ถูกเนาะก็ต้องขออภัยก็จะเริ่มที่เวลา 13:30 นญาติโยมก็มาเพิ่มขึ้นอีกเป็น150คนแล้วก็พระประจำที่นี่6รูปรวมเป็น18ที่ไปร่วมถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทายธรรมบริวารทั้งหมดต่อไปวัดที่9ก็จะเป็นวัดทองพลุกนะสุนทรประชารามเวลา 15:00 น.รวมทั้งหมดก็180ท่านด้วยกันนะห้องปฏิบัติธรรมที่นี่ดีมากนะบรรยากาศดีแต่มีพระประจำอยู่2รูปแล้วก็เราไปร่วมเป็น12รวมเป็น14รูปด้วยกันนี่วัดที่9แล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นวัดที่10วัดที่41รวมกันนั่นก็คือนะวัดคำพุกชินานะโพธิเจตียารามแล้วก็วัดลำปามเวลา 16:00 นญาติโยมก็มา180คนคือไม่หายไม่หนีไม่ทิ้งไปไหนเนาะมาด้วยกันตลอดทุกวัดเลยแล้วก็พระประจำอยู่4รูปรวมเป็น16นะที่ไปร่วมกิจกรรมถวายจนมาถึงวัดสุดท้ายนั่นก็คือนะวัดนาคสยามแล้วก็วัดเสนาระนะจินตารามนี่เวลา 17:30 นรวมก็150ท่านบางท่านก็ติดธุระก็ขอกลับก่อนก็เลยพระประจำอยู่ที่นี่6รูปรวมเป็น18รูปด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นภาพแห่งความปลื้ม

ใจนะที่หนึ่งวันเราได้ถวายทั้งหมด13วัดแล้วก็รวมถึงศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายปีนังนะวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยนี่ก็ญาติโยมนะมาร่วมกันมีความเบิกบานใจสู้ด้วยกันตลอดนะทุกคนก็ดูแลอย่างดีเนาะรับส่งพระอาจารย์ดูข้าวปลาอาหารตื่นมาตั้งแต่เช้าเตรียมพระทหารถวายพระอาจารย์เสร็จแล้วนะในวันเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ถวายเทียนพรรษาอะไรทุกคนก็แยกย้ายนะทำภารกิจส่วนตัวเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในการเตรียมตัวถวายประทานเช้าแล้วก็เตรียมงานบูชาข้าวพระต่อไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในถวายเทียนพรรษาที่ผ่านมานะก็เอาบุญมาฝากพวกเราด้วยเนาะสุยเจ้าเกิดเยชื่อสุยสีต้าเจเตกงเต๋สาธุนะก็อย่างที่บอกไว้สุยสีต้าเจเตกงเต๋ก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆคนนะแล้วก็วันบูชาข้าวพระนะก็ขอเป็นภาพรวมหลักๆให้กับพวกเราได้ดูแล้วกันนี่ก็เป็นญาติโยมที่มาได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีความตั้งใจนะในการที่จะดูแลทำนุบำรุงแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาเห็นได้ว่าทำคือด้วยความเบิกบานใจเพราะว่าเขาเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เขาไม่กลัวนะไม่กลัวต่ออะไรไม่กลัวต่อพยันตรายทั้งหลายไม่กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าถ้ามีบุญแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะทำให้มีความปลื้มใจสบายใจและจะเดินมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตเนี่ยได้อย่างมีความสุขใจดังนั้นนะในหัวข้อวันนี้ที่พระอาจารย์ตั้งไว้นั่นก็คือขจัดความกลัวนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวกลัวในเรื่องสิ่งที่เรายังไม่ได้เจอยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ประสบคือบางทีถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตอนนี้ห้องปิดไฟมืดเนาะไฟมืดเราไม่เห็นอะไรนะเราก็ไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็กลัวนะเราก็กลัวดังนั้นเองเนี่ยเราจะขจัดความกลัวได้เราก็ต้องเห็นเราก็ต้องรู้และการที่เราจะเห็นเรารู้ได้เนี่ยเหมือนถ้าห้องมืดเราก็ต้องเปิดไฟและการที่เราจะไปเปิดไฟตรงนั้นได้เราก็ต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจโดยผ่านการศึกษาธรรมเนี่ยฟังธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาในดวงใจของเราทำให้ขจัดความกลัวสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นะในที่สุดนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยพอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกคนมีความสุขใจนะความกลัวที่เคยมีอยู่ก็หายไปสุยเจ้าเสียเยชื่อตาเจียหลายซิวกงเต๋อเลจิโฮเยหุยป่าวอมันเต๋อคงจื้อวอมันปุจิเต้าพวกเจ้าชื่อวอมันไม่อยู่เจ้าโตเชียวฉือโตกันโจโตปุจัยซินหลีดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ในหน้าที่การงานของพวกเราซึ่งถามว่าพอเรามีความตั้งใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเราก็ต้องแผ่ขยายให้ถึงกับทุกๆคนโดยหลังจากที่จัดบูชาข้าวพระแล้วเนาะเราก็มีการไปสวดมนต์กันต่อด้วยนี่ก็เรียกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนั่นเองพระอาจารย์เห็นแล้วก็ชื่นใจนะเพราะว่าทุกคนได้มีโอกาสมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ากิจกรรมเป็นการหล่อหลอมให้คนได้มีความเข้าใจกันแต่ว่าการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้มีความผูกพันแล้วก็มีความลึกซึ้งในธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าบ้านเกิดอมิตรเนี่ยเป็นจุดกำเนิดนะของพวกเราหลายๆท่านด้วยกันเนาะอย่างพระอาจารย์เองก็ได้มาวัดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากบ้านแกรมิตรหลังแรกก็คือที่บ้านของตนเอง นะโดยมีโยมแม่แล้วก็โยมพ่อเนี่ยที่ได้ดูแลในเรื่องของการให้สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพอไปที่ชมรมพุทธเราก็ได้รู้จักพี่ๆรู้จักวัดพระธรรมกายและจนกระทั่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาดังนั้นพวกเราทุกคนนะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ขอเชิญชวนพวกเราได้

กายมิตรให้เกิดขึ้นนะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแล้วก็ส่งเสริมให้กับคนรอบข้างนะคนที่อยู่ใกล้เคียงตัวเราทุกๆคนนั่นเองเนี่ยนี่จะเป็นเมื่อกี้เป็นบ้านแรกเนาะต่อไปเป็นบ้านที่สองนะบ้านที่สองก็เขาก็จัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเช่นกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่สะดวกมาวัดเนาะนั้นพอไม่สะดวกมาวัดเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้พระอาจารย์เนี่ยไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เจริญพุทธมนต์นะเพื่อทำให้จิตใจของเขาเนี่ยผ่องใสมีความสุขแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันนี้ก็จะเชิญชวนญาติพี่น้องแล้วก็คนที่ทำงานเนี่ยได้มาด้วยกันสวัสดีเจ้าเกิดในเย่ชื่อสิวันตาเจียเจียนฉือเจ้าเกิดหัวต้งอินเว่ยบอกมันก็อีป่าบอกมันแต่เจ้าใจชิวสิงเหอบอกมันเฉียวหุ่ยแต่ฟังฝ่าก็อีเจ้าก็อีเชิงจากหลานโฮอย่าก็อีร่างโยเตเหรินผู้จิตเต้าหัวจะชื่อผู้ต้งก็อีหลายเห่าๆแต่ไก่สั้นดังนั้นเองไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะก็ขอให้เราเนี่ยมีหลักหลักก็คือครูบาอาจารย์นะที่ท่านทำให้ดูเป็นต้นแบบเริ่มต้นจากบ้านกามิตรที่ให้กับพวกเราได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ได้ซาบซึ้งกันทุกๆคนอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่แบบมินิเนาะ มินิที่เกด้าอลอสตามาเลเซียแล้วก่อนกลับเนี่ยก็ได้มีโอกาสแวะไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาด้วยเข้าไปร่วมบุญในเรื่องของการพัฒนาสถานที่ที่นั่นเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีน้ำท่วมทุกปีนะลึกมากเลยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพระอาจารย์ประจำแล้วก็ญาติโยมที่นั่นที่ดูแลสถานที่อยู่ก็ถ้าพวกเรามีโอกาสได้เดินทางถือว่าเป็นตำแหน่งสถานที่ที่ดีมากเลยนะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาเนี่ยเพราะเป็นทางผ่านจากประเทศไทยไปด่านข้ามแดนไปแล้วหรือว่าจากด่านข้ามแดนมาประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านทางนี้และตรงข้ามก็มีสถานที่สาธารณูปโภคที่สะดวกสบายนะมีทั้งร้านอาหาร

เชิญชวนพวกเราได้มีโอกาสไปเรียกว่าไปดูสถานที่ได้เห็นกับตาได้สั่งสมบุญกับตัวของพวกเราเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าที่ที่มีผู้มีบุญได้มาปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมายเนาะทำอย่างมากมายเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของที่สะเดาที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะสาธุนี่ก็มีอีกอันนึงนั่นก็คือเรื่องของบวชนานาชาติซึ่งใกล้จะจบโครงการแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย23นะที่23ตอนนี้ท่านก็อยู่กันที่เชียงใหม่นะหลังจากที่ได้เข้าโครงการปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ได้นำปฏิบัติธรรมกันอยู่ซึ่งตั้งแต่โครงการตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชวนคนมาจัดโครงการจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ให้มีพิธีตัดปล่อยผมแล้วก็มีพิธีบวชนี่ก็ถือว่าทบทวนบุญให้กับพวกเราด้วยนะบรรพชาอุปสมบทต่างๆซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็มีความตั้งใจมันมาจากหลายๆที่ด้วยกันจากทางประเทศจีนนะจากไต้หวันจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คืองานตักบาตรพระใหม่อันนี้เป็นภาพโดยรวมๆของกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็มีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้ดูแลต่อทั้งโครงการให้ได้รู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมชาวพุทธความเป็นอยู่เบื้องต้นในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ที่พักที่อยู่อย่างเหมาะสมนะไม่เรียกว่าสะดวกสบายมากนักแต่ก็มีความสุขแล้วก็สงัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราได้เห็นป้ายสถานที่เนาะก็คือณบ้านแก้วนานาชาตินั่นเองซึ่งในโครงการจัดเวทธรรมเนี่ยพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปเรียกว่าร่วมแสดงธรรมแล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของพระวินัยนะให้กับพระธรรมทายาทนานาชาติที่ก่อนจะบวชนะในเรื่องของพระวินัยในความถูกต้องการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความตั้งใจในเรื่องของการศึกษามากนะเวลาที่ให้ไปเนี่ยอย่างเช่นตอนค่ำเนี่ย1ชั่วโมงไม่พอถามแบบถามละเอียดมากเลยนะในเรื่องของพระวินัยเพราะว่าเขาอยากที่จะเป็นพระที่สมบูรณ์เนาะอยากที่จะศึกษาธรรมะอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่นั้นแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยดูจากใบหน้าที่ผ่องใสเนาะมีความสุขใจในการศึกษาเพราะว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเขาเข้าใจดีแล้วเวลาไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วเวลาไปแนะนำให้กับผู้อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องด้วยนี่แต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีพระอาจารย์หลักประจำโครงการนะก็จะมีหลวงพี่ชุตินที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดพระธรรมกายกุลาลัมเปอร์แล้วก็หลวงพี่เนมอยู่ที่วัดพระธรรมกายไทเปนะหลวงพี่แดนอยู่ที่วัดพระธรรมกายปีนังแล้วก็พระอาจารย์อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมงานที่ผ่านมาในโบสถ์พระไตรปิฎกในการบวชบรรพชาเป็นสามเณรแล้วแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นปุ๊บทันทีก็รับบาตรเลยนะเพราะว่าเขามีเวลาแค่เดือนเดียวในการอบรมเท่านั้นเองนั้นทุกอย่างต้องเรียกว่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแต่ละท่านก็ได้ตั้งใจนะคือรู้ว่าในแต่ละวันที่จะได้มาบวชเป็นพระนั้นไม่ได้มาด้วยความง่ายเลยนะต้องก็เรียกว่าอาศัยความตั้งใจมีศรัทธาผ่านการฝึกฝนอบรมตนนะทุกคนเองที่ได้ทราบข่าวนี้ก็ตั้งใจนะมาร่วมกันถวายบาตรให้กับพระภิกษุทุกๆรูปนะที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญในวันนั้นหลังจากที่ใส่บาตรพระเรียบร้อยแล้วนะในวันรุ่งขึ้นถัดไปก็สั่งสมบุญกันต่อนั่นก็คือไปให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนี่ปล่อยปลาจำนวนมากเลยนะเพราะว่าเราอยากที่จะอายุยืนนะจะได้มีอายุไขที่ยืนยาวนานสร้างบารมีกันไปนานๆก็ไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หลังจากนั้นวันถัดไปคือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปที่ไหนเอ่ยที่เชียงใหม่ไปบิณฑบาตที่เชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมกันที่นั่น
เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระ

พุทธศาสนาแล้วก็ให้ญาติโยมที่ท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้พบพระบทใหม่ทุกๆรูปซึ่งญาติโยมที่นั่นมีศรัทธามากๆเลยไม่ว่าจะฝนจะตกจะอากาศจะอย่างไรก็มารอรับพระทุกๆรูปเลยใส่บาตรแล้วก็ตั้งใจเนี่ยหนูเด็กๆตัวน้อยเนาะเตรียมพระทหารอย่างน่ารักมากๆเลยเมื่อรับบาตรเสร็จแล้วก็มาขบฉันพระทหารนะอย่างเรียกว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยให้มีกำลังกายที่แข็งแรงกำลังใจที่เข้มแข็งเหมาะที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าอากาศที่เชียงใหม่เนี่ยดีมากเนาะอากาศดีมากสดชื่นเย็นสบายพระดูนะตอนที่อยู่ที่ก่อนจะขึ้นไปหน้าตาอย่างหนึ่งนะพอขึ้นไปแล้วโอ้หน้าตาแบบสดใสมากมีความสุขที่ผ่องใสที่เกิดขึ้นจากภายในแต่ละองค์แต่ละท่านนะเมื่อได้ศึกษาธรรมะอย่างดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขภายในได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากที่จะฝากกับพวกเราไว้นะว่าความกลัวเป็นสิ่งที่พวกเรามีอยู่แน่นอนแต่เราจะขจัดความกลัวตรงนั้นไปได้เนี่ยก็ขอให้พวกเราได้มีหลักในการปฏิบัตินั่นก็คือให้เราเนี่ยได้รู้จักนะว่าหาเหตุนะหาเหตุแห่งความกลัวให้เจอว่าทำไมเราถึงกลัวนะถามเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เมื่อวานท่านได้บรรยายไว้เนาะเมื่อ2วันก่อนที่ท่านได้บรรยายไว้ให้รู้จักถามเมื่อเราถามตัวเองให้ถูกเนี่ยชีวิตของเราก็จะเข้าใจเราจะกลัวไปทำไมในเมื่อถ้าเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นเราจะกลัวความตายไปทำไมในเมื่อทุกคนก็ต้องตายถูกไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกลัวความตายให้เป็นเราพร้อมนะที่จะตายได้ทุกเมื่ออย่างนี้จะดีกว่านะเราก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ยังไงนะก็ขอให้พวกเราอายุยืนอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆอย่ารีบไปไหนเนาะสวัสดีนะฝาซื้อให้จงเจียเสียจุ้ยโฮเยชิวันดาเจีย

สาธุป้าอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ขออํานวยอวยพรตอนนี้โยมแม่ของพระอาจารย์ก็ยังดูพระอาจารย์อยู่เลยนะนะสงสารกันนะดึกแล้วนะง่วงแล้วด้วยแต่ก็ส่งกำลังใจส่งกำลังใจให้จนถึงนาทีสุดท้ายนะก็ขออนุโมทนาขออำนวยอวยพรด้วยบุญนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำเร็จสมปรารถนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจูฟูต้าเจียเชิงสินคังเล่ยยุนหลีจีปิงตาตาฟาฉายเจถิงพิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงวันชื่อรูอีกงโจชุนลี่เสียเสียชุนลี่ตั้งตาโจดอสูโฮสินเจียวหลงอีจินรูในใจสันเป่าจูฟูต้าเจีย